เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีแล้วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ

กิฟเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆคนไหนได้ประดิษฐ์ลูกพึ่งหรือว่าสปินเนอร์บ้างคะโอ้โหเด็กๆทำกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆที่ได้ประดิษฐ์ลูกหึ่งหรือว่าสปินเนอร์นะคะก็จะได้ของเล่นกลับไปเล่นที่บ้านนั่นเองค่ะเด็กๆฝึกเล่นเป็นหรือยังคะเล่นเป็นแล้วสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมวันนี้เด็กๆไปเล่นที่มุมอะไรมาน้องมารีไปเล่นที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติวันนี้น้องมารีเล่นอะไรที่มุมบทบาทสมมุติคะเล่นตุ๊กตาใช่ไหมคะเล่นกับใครลูกเล่นกับน้องมากี้เหรอคะแล้วเก็บของเล่นเรียบร้อยหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องข้าวเม้าวันนี้ข้าวเม้าเล่นอะไรครับเล่นมุมบล็อกเหรอครับวันนี้น้องข้าวเม้าต่อบล็อกเป็นอะไรเก็บของเล่นเข้าที่ไหมครับเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะก็ยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วมือของเราเป็นยังไงคะสังเกตที่มือของเด็กๆมือเด็กๆคนไหนเปื้อนเปื้อนบ้างคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

แล้วนั่งตัวตรงๆค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมพื้นฐานการบวก 1-6 ค่ะเด็กๆ เคยเล่นเกมพื้นฐานการบวกหรือยังคะเคยหรือยังคะเคยเล่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะภาพเกมที่คุณครูบีนำมาให้สังเกตเป็นภาพอะไรนะเด็กๆเราสังเกตก่อนภาพอะไรคะโดนัทนั่นเองภาพโดนัทภาพนี้มีกี่ชิ้นคะมีกี่ชิ้นคะลูก4ชิ้นใช่ไหมคะงั้นครูบีขออนุญาตหยิบมายกตัวอย่างตรงนี้เด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆค่ะเด็กๆคะวิธีการเล่นพื้นฐานการบวกต้องทำยังไงคะต้องนำภาพอะไรภาพชิ้นเล็กหรือว่าภาพย่อยมาวางคู่กันแล้วให้ได้เท่ากับจำนวนภาพหลักตรงนี้ใช่ไหมน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังมาหยิบแล้วก็วางให้คุณครูหน่อยค่ะลูกข้าวตังเชิญค่ะตาข้าวตังมาทางนี้เลยไหนข้าวตังหยิบชิ้นไหนไปวางจับคู่กันแล้วจะได้เท่ากับ4ศูนย์กับกับ4นั่นเอง0บวก4ได้4ใช่ไหมคะ1บวกอะไรถึงจะได้4นับต่อไปจนถึง4ค่ะ1 2 3 4แสดงว่าเราต้องหยิบภาพโดนัท1ชิ้นกับภาพโดนัท3ชิ้นเอามาจับคู่กันแล้วจะได้4เชิญน้องน็อตหน่อยค่ะอ้าวขั้นที่2โดนัทกี่ชิ้นเมื่อกี้เราบอกแล้ว1ชิ้นจับคู่กับโดนัทกี่ชิ้นครับเมื่อกี้เรานับไปแล้วโดนัทกี่ชิ้นครับ3ชิ้นนะวางได้เลยค่ะวางจับคู่ให้เหมือนกันเลยลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเก่งมากเลยปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะตอนนี้เราเล่นได้2ขั้นแล้วนะคะขั้นที่3อะไรบวกกันได้4อีกคะอะไรที่รวมกันแล้วได้4 2ชิ้นส่วนของภาพค่ะมาจับคู่กันให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาเราจะต้องเล่นเกมร่วมกับใครร่วมกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษานำเกมไปทำอะไรคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเล่นทั้งเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่ที่ในเล่นในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องเก็บของเล่นนะคะหรือว่าเก็บเกมการศึกษาไว้ในมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือข้างซ้ายปรบมือข้างขวา

อนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ทางนี้ลูกกลุ่มที่3กับหลังหันก่อนค่ะเดี๋ยวไปเลยค่ะและกลุ่มที่4ไปค่ะ

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นผีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: โอ้โหวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมเดิมนะคะแล้วก็เกมใหม่ด้วยค่ะเด็กๆคนไหนที่สามารถนับจำนวนแล้วก็นำจำนวนมาบวกกันได้ถูกต้องบ้างคะวันนี้ภาพโดนัทของเรามีจำนวนตั้งแต่1ถึง6นั่นเองเด็กๆหลายคนนะคะสังเกตภาพแล้วก็ช่วยกันนับจำนวนโดนัทแล้วก็นำมาจับคู่กันได้ถูกต้องด้วยเมื่อคุณครูบีนะคะชูภาพขึ้นมาเด็กๆก็ทำข้อตกลงได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่3นั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของเล่นของใช้วันนี้นะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ว่าการเก็บรักษาของเล่นของใช้ทำอย่างไรแล้วสามารถเก็บรักษาของใช้ให้อยู่กับเรานานๆทำอย่างไรได้บ้างคะ
1: เล
0: ่นแล้วก็ต้อง
1: เก็บ
0: คราวที่แล้วก็หมั่นเช็ดทำความสะอาดหรือนำของเล่นของใช้ไปทำอะไรได้คะเอาไปล้างใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะแล้วกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะและเด็กๆคนไหนได้ประดิษฐ์ลูกหึงบ้างคะวันนี้เด็กๆนะคะก็จะได้ประดิษฐ์ลูกหึงหรือว่าสปินเนอร์นะคะเป็นของเล่นที่เด็กๆสามารถประดิษฐ์ได้ง่ายๆด้วยตนเองนะคะแล้วก็ได้นำกลับไปเล่นที่บ้านด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมพื้นฐานการบวก1ถึง6ค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนับเลข1

จนถึงเลข6นะคะแล้วก็นำภาพค่ะมารวมกันให้มีจำนวนเท่ากับภาพหลักค่ะสามารถเล่นเกมได้เก่งขึ้นแล้วค่ะอันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ารมาแล้วจ้า
1: พ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตา

0: เปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนหมอคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมัน
0: โรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
2: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้สงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็น

0: ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ายสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนม

0: ลูกหมูกับลูกวัวอีก
1: แรปโป้แรปปี
0: ้ถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่า
1: ดีครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

Huh? Huh?

0: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
1: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
2: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
1: เฮ้ยนายนี่นะ
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
3: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเล
4: ยตัวเนี้ยมีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
3: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนหนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
3: ไปละ
1: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
3: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
4: ไงโน่น
5: ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้น
0: แล้วไม่ต้องไปโรงเรียน
2: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
6: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
7: ์ทั้งและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันเลยค่ะ

0: มาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกัน
1: 5ครั้ง
0: 5ครั้งเลยเหรอโอ้โหเก่งจังเลยแล้วน้องนับตังไปออกกำลังกายยกน้ำหนักกับใครลูก
1: กับพ่อกับแม่
0: กับคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะน้องนับตังไปออกกำลังกายมาไปทำอะไรมาบ้างคะไปวิ่งแล้วก็ไปทำอะไรอีกคะยกน้ำหนักน้องนับตังยกได้กี่ครั้งคะ5ออกกำลังกายแบบอื่นอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องข้าวตังค่ะอ้ามข้าวตังเคยออกปั่นจักรยานแล้วก็เล่นอะไรด้วยตีแบดกับพี่นั่นเองไหนเด็กๆคนไหนเคยเล่นเหมือนกับน้องข้าวตังบ้างคะสนุกไหมคะนะดีมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะชื่นชอบการออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะลูกแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะได้ออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะไปบอกเล่าเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้จดจำมาแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่อง

วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวที่สนุกสนานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ออกมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าเด็กๆชื่นชอบการออกกำลังกายแล้วก็เคยไปออกกำลังกายที่ไหนมาบ้างค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้านะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้กับ

0: เพื่อนๆฟังเหมือนกันค่ะน้องลิต้าเคยไปออกกำลังกายที่ไหนมาคะ
1: ที่19ไร
0: ่ที่19ไร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องลิต้าไปทำอะไรมาคะลูก
1: ไปเต้นแอโรบิก
0: ไปเต้นแอโรบิกกับใครคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วก็
1: คุณแม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องลิต้าคะเวลาที่เราเต้นแอโรบิกเนี่ยเราเปิดเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะแล้วน้องลิต้าน้องโอโซนทำท่าอะไรครับ
1: ทำท่าจระเข้ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีสังเกตว่าเด็กๆมีท่าทางที่แปลกใหม่กันมากมายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายโดยที่เด็กๆฟังคำบรรยายของคุณครูแล้วก็ทำท่าทางประกอบคำบรรยายได้ไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะเด็กๆตื่นนอนตั้งแต่เช้าไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำถูสบู่ที่แขนซ้ายถูสบู่ที่แขนขวาถูสบู่ที่ขาข้างขวาถูเร็วๆเข้าจะได้สะอาดสะอาดย้ายมาถูที่ขาข้างซ้ายเด็กๆต้องถูให้สะอาดเลยนะคะเด็กๆก็ถูหลังจากนั้นเด็กๆตักน้ำขึ้นมาอาบสู่สาสู่ให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่งเป็นแถวเลยค่ะลูกนั่งให้เรียบร้อยเลยค่ะขยับเข้ามาทางนี้อีกนิดนึงเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เคลื่อนไหวไปแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวตามเสียงก็ตอนนี้เหนื่อยบ้างคะถ้าเด็กๆ เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยเด็กๆปวดเมื่อยตรงไหนก็ให้ผ่อนคลายที่บริเวณนั้นได้เลยนะคะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็สบายตัวขึ้นไหมคะ
1: สบายตัว
0: ค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะเด็กๆ เห็นอะไรคะ
1: ร
0: ้
1: านค
0: ้
1: า
0: สวนสัตว์มีอะไรอีกคะลูกบ้าน

0: โรงพยาบาลโรงเรียนสถานอะไรนะลูกสถานีตำรวจโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้สังเกตหน่วยการเรียนรู้ของเราแล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะอะไรนะลูกมีเพื่อนบอกว่าเรียนเกี่ยวกับหน่วยชุมชนหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนของเราค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ชุมชนของเรา
1: หน
0: ่
1: วย
0: ชุมชนของเราแล้ววันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่
1: อช
0: ุ
1: มชน
0: สถานที่สำคัญในชุมชนชุมชนของเราน่าอยู่

0: เด็กๆเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคะชุมชนของเราชุมชนของเราเป็นยังไงคะในเนื้อเพลงเขาบอกว่ายังไงคะชุมชนของเราทำไมคะน่าอยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างมีโรงเรียนเขาบอกว่าคุณครูอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะในเนื้อเพลงบอกว่ามีวัดแล้วก็อะไรอีกคะทราบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วชุมชนของเราชื่อว่าอะไรใครรู้บ้างนะน้องมารียกมือน้องมารีทราบใช่ไหมคะเชิญน้องมารีหน่อยน้องมารีทราบใช่ไหมคะว่าชุมชนของน้องมารีชื่อว่าอะไรคะ
1: หัวหิน
0: หัวหินแล้วในชุมชนของน้องมารีมีอะไรบ้างคะ
1: มีบ้าน
0: มีบ้านมีอะไรอีกคะ
1: มีร้านค้า
0: ร้านค้า
1: และถ้ามีโรงพยาบาล
0: มีโรงพยาบาลด้วยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะแล้วเด็กๆในห้องล่ะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าชุมชนของเราชื่อว่าชุมชนอะไรคะ
2: ห
0: ั
2: วห
0: ินอําเภอของเราชื่อว่าอําเภอหัวหินนั่นเองค่ะเมื่อกี้น้องริต้าเขายกมือขึ้นมาได้ยินเสียงริต้าอยากจะออกมาบอกใช่ไหมคะเชิญน้องริต้าหน่อยน้องริต้าบอกว่าน้องริต้าที่บ้านมีชุมชนชื่อว่าอะไรนะลูก
3: หัวหิน
0: แล้วอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้ที่น้องพูดคำว่าชุมชนอะไรที่น้องอยู่บ้านของน้องอยู่ชุมชนอะไรนะคะอยู่อำเภอหัวหินแต่ชื่อชุมชนอะไรนะคะที่น้องพูดเมื่อกี้นี
3: ้บ่อฝ้าย
0: ชุมชนบ่อฝ้ายใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะหัวหินเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่ๆที่เราอยู่ด้วยกันเรียกว่าอำเภอหัวหินแต่บ้านของน้องริต้าเนี่ยอยู่ในชุมชนที่เรียกที่สำคัญในชุมชนและในอำเภอของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันเลยภาพนี้คือที่ไหนคะ
2: ว
0: ั
2: ด
0: วัดอะไรนะโอ้โหเก่งมากเลยเนาะข้าวเม่าวัดห้วยมงคลนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปไหว้พระที่วัดห้วยมงคลบ้างคะโอ้หลายคนนะคะเคยไปเที่ยววัดห้วยมงคลแล้วภาพต่อไปล่ะคะภาพนะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราค่ะนั่นก็คือถ้ำพญานครนะภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเรียกว่าถ้ำพญานครและพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นะคะก็ได้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เด็กๆได้อยู่กันด้วยสวยไหมคะ
2: สวย
0: พระ

0: ถ้ำพญานครนะคะก็อยู่ในถ้ำในเด็กเห็นไหมว่าจะมีช่องว่างอยู่ด้านบนมีแสงแดดส่องลงมาทำให้มีแสงตกกระทบแล้วเราก็เห็นว่าเป็นภาพที่สวยงามได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันภาพนี้ล่ะคะภาพอะไรคะช้างอยู่ที่ไหนทราบไหมช้างที่เด็กๆเห็นนี่เป็นช้างอยู่ที่กุยบุรีเป็นช้างป่าอยู่ที่กุยบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเหมือนกันเขาก็ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางคนนะคะก็ได้ไปดูช้างป่ากันด้วยแต่เวลาที่เด็กๆไปเข้าใกล้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะต้องอยู่ไกลๆใช่ไปดูเฉยๆค่ะห้ามไปรบกวนเขานะคะดูภาพต่อไปกันดีกว่าภาพอะไรคะชายหาดที่ไหนเนี่ย
1: ชายหาด
0: ที่ไหนที่ไหนคะที่ทะเลที่บ้านเราที่ไหนคะหัวหินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นสถานที่ที่ยังมีความสำคัญในชุมชนของเราเหมือนกันเพราะว่าชุมชนของเราก็จะต้องมีร้านค้าเอาไว้ขายของขายอาหารให้กับคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยภาพต่อมาเป็นภาพอะไรนะสถานที่สำคัญในชุมชนของเรามีอะไรอีกคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอาไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้
0: รัก
1: ษาคน
0: ไข้ไว้ให้คุณหมอพยาบาลนะคะรักษาคนไข้คนป่วยนั่นเองค่ะที่นี่ล่ะใช่คะภาพภาพชายหาดใช่ไหมคะนั่งตัวตรงๆขอเชิญน้องน้องมากี้ค่ะนะน้องมากกี้ไหนภาพหาดอยู่ตรงไหนคะแล้วเอาไปติดได้เลยหาดอยู่ตรงไหนคำว่าหาดเก่งมากค่ะเมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดแล้วก็อะไรคะ
1: เขา
0: เขานั่งตัวตรงๆขอเชิญน้องดินค่ะดินไหนภาพเขาคะภูเขาภาพภูเขาติดได้เลยค่ะหาดเขาและภาพสุดท้ายคืออะไรลูก
1: ถ้ำ
0: นั่นเองคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าภาพถ้ำมาติดหน่อยภาพถ้ำตรงนี้ลูกอยู่ตรงข้างนี้ค่ะคำขวัญที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเหมือนกันค่ะคุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับชื่อชุมชนสถานที่สำคัญในชุมชนและคำขวัญประจำจังหวัดค่ะพร้อมทั้งขออาสาสมัครนะคะออกมาติดภาพคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: มะพร้าวสับปะรด
1: มะพร้าวสับปะรด
0: สวยสดหาดเขาถ้ำ
1: สวยสดหาดเขาถ้ำ
0: จวบคีรีขันธ์แล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าเราอยู่อำเภออะไรอำเภอหัวหินนั่นเองค่ะและสถานที่สำคัญในชุมชนของเรามีอะไรบ้างคะมีโรงเรียนสถานีตำรวจโรงพยาบาลโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ยังได้สนทนาเกี่ยวกับชื่อชุมชนนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนของตนเองค่ะแล้วก็ยังได้ท่องคำขวัญประจำจังหวัดเด็กๆหลายคนจำคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองได้แล้วค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะมาให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นแขนออกมาเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์รักจริงๆเก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะนั่นก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะกิจกรรมสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผู้กันขนาดต่างๆค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำแล้วใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตให้เด็กๆ ดูค่ะนี่เด็กๆคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานทำอะไรคะไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็มาวาดสีน้ำลงไปค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้ใส่ผู้กันขนาดต่างๆนะคะให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆจะได้วาดภาพได้มีลายเส้นที่หลากหลายขึ้นค่ะเวลาที่เด็กๆจะใช้สีน้ำในการวาดภาพเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องปาดผู้กันก่อนนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราไม่ปาดมันจะหย
0: ุ
1: ด
0: ใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเราไม่ปาดนะคะจะหยุดเลอะเทอะจนเกินไปค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าวันนี้คุณครูบีจะวาดอะไรนะ

เด็กๆลองทายดูสิคะว่าคุณครูบีว่าอะไรคะเด็กๆลองสังเกตนะว่าคุณครูบีเนี่ยใช้เส้นอะไรบ้างมีทั้งเส้นตรงแล้วก็เส้นอะไรคะเส้นโค้งใช่ไหมคะตอนนี้สีเหลืองและสีน้ำเงินของคุณครูผสมกันแล้วกลายเป็นสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะคุณครูบีจะว่าอะไรนะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตดูเรื่อยๆเลยค่ะ

0: ตอนนี้คุณครูบีนำสีแดงกับสีอะไรวาดผสมกันอยู่คะสีแดงกับสีน้ำเงินของคุณครูผสมกันอยู่กลายเป็นสีอะไรแล้วลูก
1: สีม่วง
0: กลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะอะไรนะใช่หรือเปล่านะคุณครูก็มีผู้กันขนาดต่างๆเด็กๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะอะไรคะเด็กๆอะไรนะ
1: อ
0: ังุ่นนั่นเองวันนี้คุณครูบีนะคะวาดแปลงอังุ่นนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวสวนองุ่นบ้างคะ

ากผลงานใช่ไหมคะเด็กๆที่ตะแกรงนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเมื่อผลงานแห้งแล้วเด็กๆจึงนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูนะคะจดบันทึกคำบอกเล่านั่นเองค่ะเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากแล้วเรามีข้อตกลงอะไรกันบ้างคะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงาน2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วค่ะเราจะเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่

0: เมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันทำไมลูก
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่นั่นเองค่ะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ป็นไงคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่ว้าคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คุณแม่กำลังจะไปดูสวนดอกไม้
0: คุณแม่กำลังจะไปสวนดอกไม้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆผลงานของน้องมะลิสวยไหมคะน้องมะลิมีจินตนาการมากเลยนะคะว่าคุณแม่ใส่ชุดกระโปรงมีรองเท้าแล้วก็กำลังจะเดินไปที่สวนดอกไม้เด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวได้เป็นเรื่องค่ะได้อย่างดีเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรคะไปเล่นตามมุมนั่นเองวันนี้เด็กๆ เข้าเล่นในมุมอะไรบ้างคะมีมุมบทบาทสมมุติมุมบล็อกแล้วก็มีน้องมาลีบอกว่าเล่นมุมอะไรนะลูกมุมหนังสือนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจนะคะและเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะเด็กๆอยากเล่นไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5052บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพข้างในข้างนอกค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตวันนี้ค่ะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆที่คุณครูบีนะคะเรียงแถวเอาไว้นะคะมีทั้งภาพดอกไม้ต้นไม้ลูกโป่งเสื้อเด็กๆลองสังเกตสิคะ

0: แล้วมีภาพเล็กๆตรงนี้เป็นดวงดาวเห็นไหมคะดาวดวงนี้อยู่บริเวณไหนคะเด็กๆอยู่ในต้นไม้หรือว่าอยู่ด้านนอกของต้นไม้คะอยู่ตรงไหนนะคะลูกด้านนอกใช่ไหมคะแล้วดาวดวงนี้อยู่ในลูกโป่งหรืออยู่นอกลูกโป่งคะในหรือนอกคะอยู่นอกลูกโป่งใช่ไหมคะชื่อเกมก็บอกแล้วว่าให้เด็กๆจับคู่ภาพข้างในและข้างนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องนำภาพที่เหมือนกันแต่ดวงดาวฝั่งนี้เป็นดาวที่อยู่ด้านนอกแสดงว่าเด็กๆจะต้องจับภาพที่ดาวอยู่ข้างในเอามาจับคู่กันตัวอย่างเช่นภาพแรกดวงดาวอยู่ข้างในหรือข้างนอกคะข้างนอกเด็กๆต้องมามองภาพทางด้านขวามือของตนเองมีภาพไหนคะที่ดวงดาวอยู่ข้างในต้องดอกไม้สีอะไร
1: ส
0: ีชมพูเหมือนกันแล้วดวงดาวต้องอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างในอะไรคะต้องอยู่ด้านในดอกไม้ใช่ไหมคะคนไหนจะมาสังเกตแล้วก็หยิบภาพไปจับครูให้คุณครูดูได้บ้างนะโอ้หลายคนน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะข้าวตังนำภาพข้างในกับข้างนอกมาจับคู่กันให้เพื่อนดูได้ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไหนน้องข้าวตังเลือกให้คุณครูดูหน่อยอีกสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่าชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเชอร์แตมนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีเชอร์แตมภาพที่สองดาวอยู่ด้านนอกต้นไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องเชอร์แตมหาภาพดาวที่อยู่ในต้นไม้ได้ไหมคะแล้วนำไปจับคู่กันเลยค่ะถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรลูกสังเกตภาพใช่ไหมคะที่เหมือนกันแล้วก็ต้องสังเกตอะไรนะน้องมารีสังเกตดาวว่าดาวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกแล้วก็นำมาจับคู่กันให้ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักวิธีการเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาบอกข้อตกลงกับคุณครูหน่อยค่ะแล้วจะต้องทำยังไงคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วเราจะต้องเก็บเกมเข้าที่แล้วเอาไปทำไมคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็สังเกตว่าเด็กๆของเรานะคะตั้งใจทำกิจกรรมค่ะแล้วก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องค่ะช่างสังเกตนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนได้ดีเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนได้เล่นเกมการศึกษาเกมใหม่ของเราในวันนี้ชื่อว่าเกมอะไรคะจับคู่ภาพข้างในกับข้างนอกเราจะต้องสังเกตภาพแล้วก็สังเกตอะไรด้วยลูกภาพอะไรคะสังเกตภาพดาวว่ามีดาวอยู่ด้านในหรือดาวอยู่ด้านนอกเมื่อเด็กๆได้สังเกตแล้วเราก็จะนำภาพมาทำยังไงคะนี่เด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดค่ะแล้วก็ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นมีความคิดจินตนาการท่าทางออกมาได้อย่างหลากหลายค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกาย

0: ูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้ทำอะไร

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: ไม่เนี่ย
2: อ๋ออ่า

0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
1: ว้าวอังอึ้ง
2: ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนอาหารของแม่

Mmm!

เปเป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับซ่อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: นี่แล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
5: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
4: โถ่เจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ

0: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟาฟาพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม
0: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟาฟา
1: ครับเย
0: ้เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าเป็นแม่ของเขาเนอะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยได้ลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: ระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้าที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮึคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ

0: ล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือ
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
3: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลย

0: โรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
2: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
3: ่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในตอนเช้าอาเป็นสวัสดีทักทายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสวัสดีทักทายคุณครูนะคะไหว้ได้สวยแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าการเวลาที่เรายกมือไหว้ผู้ใหญ่นะคะนิ้วหัวแม่มือของเราจะต้องจรดอยู่ที่อะไรคะแตะอยู่ที่ปลายจมูกของเรานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณครูฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณครูฟังค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูให้น้องเอ๋ยค่ะครูให้น้องเอ๋ยวันนี้น้องเอ๋ยมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างไหมคะ
2: วันนี้คุณแม่พาหนูไปกางเต็นท์มาค่ะ
0: คุณแม่พาน้องเอ๋ยไปกางเต็นท์มาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องเอ๋ยทราบไหมคะว่ากางเต็นท์เนี่ยกางอย่างไรได้สังเกตคุณแม่ไหมคะทำยังไงคะลูก
2: ประกอบเต็นท์ก่อน
0: ประกอบเต็นท์ก่อน
2: แล้วก็ปูผ้า
0: ปูผ้าใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่กางเต็นท์เสร็จแล้วคุณแม่มีกิจกรรมอะไรให้น้องเอ๋ยทำบ้างคะ
2: วิ่งแข่ง
0: วิ่งแข่งแสดงว่าไปกันหลายคนใช่ไหมคะลูกไปเล่นไปทำกิจกรรมกับเพื่อนเหรอคะไปกันกี่คนจำได้ไหมคะไปกี่คนจำได้ไหม
2: 4คนค่ะ
0: 4คนเหรอคะมีใครบ้าง
2: มีนีน่าม
0: ีนีน่านีน่าเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่
2: เป็นพี่
0: อ่ะพี่นีน่าแล้วมีใครอีกคะ
2: แล้วก็พี่ไอติม
0: ใช่ไหมคะแล้วใครอีกลูก
2: แล้วก็พี่เซน
0: พี่นีน่าพี่เซนพี่ไอติมใครอีกจำได้ไหมมีคุณแม่
2: แล้วก็คุณพ่อ
0: แล้วก็คุณพ่อแสดงว่าไปเกิน4คนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับก่อนมีใครบ้างมีคุณแม่คุณพ่อพี่นีน่าพี่ไอติมพี่เซนใช่ไหมคะพี่เซนหรือพี่เซนนะคะ
2: พี่เซน
0: แล้วก็ใครอีกคะ
2: แล้วก็พี่แซม
0: มา6คนแล้วก็ใคร
2: แล้วก็พี่แล้วก็หนู
0: แล้วก็ตัวน้องเอ๋ยใช่ไหมคะนะทั้งหมดกี่คนคะ
1: 7
0: คนนั่นเองโอ้โหไปกางเต็นท์7คนเลยสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะน้องเอ๋ยไปทำอะไรมานะคะไปกางเต็นท์นะไหนคนไหนเคยไปกางเต็นท์เหมือนกับน้องเอ๋ยบ้างคะเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เวลาคุณพ่อคุณแม่พาไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้านชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เด็กๆทราบไหมว่าเต็นท์มีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้นอน
0: เอาไว้นอนใช่ไหมคะตาเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องเอ๋ยไปกางเต็นท์กับที่บ้านรวมทั้งหมดกี่คนคะ
1: 7
0: กี่คนคะ
1: 7
0: คนเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะที่น้องเอ๋ยจดจำเรื่องราวแล้วก็จำได้ครบทุกคนเลยว่ามีใครไปกางเต็นท์กับน้องเอ๋ยบ้างค่ะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจแบบนี้มาเล่าอีกคะน้องข้าวตังค่ะขอเชิญข้าวตังน้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังคะลูก
2: วันหยุดน้องเล่นของเล่นกับพี่ครับ
0: วันหยุดน้องข้าวตังเล่นของเล่นกับพี่ใช่ไหมคะเล่นอะไรจำได้ไหม
2: ลูกข่างครับ
0: เล่นลูกข่างเล่นยังไงคะลูกข่าง
2: สู้ครับ

0: ะลูก
1: ปล่อยครับ
0: อ๋อดึงแล้วก็ปล่อยใช่ไหมคะแล้วลูกข่างจะเกิดยังไงขึ้นจะเป็นยังไงขึ้น
1: ครับ
0: จะหมุนใช่ไหมลูกใครสอนน้องเล่นลูกข่าง
1: พี่ครับ
0: พี่เหรอคะแล้วไปเอาลูกข่างมาจากที่ไหนคะ
1: จากร้านครับ
0: ไปซื้อมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วสนุกไหมคะ
1: สนุกครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังเล่นอะไรคะเล่นลูกข่างไหนเด็กๆคนไหนรู้จักลูกข่างบ้างลูกข่างเขาเล่นอย่างไรนะที่น้องข้าวตังบอกลูกข่างก็จะดึงแบบนี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็จะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแบบนี้พอเขาหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเบาลงนะลูกข่างก็เป็นของเล่นพื้นบ้านนะคะที่มีมาตั้งนานแล้วเป็นของเล่นของไทยนะคะที่มีมาตั้งนานแล้วนะเด็กๆคนไหนยังไม่เคยเล่นอย่าลืมนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่พาเล่นได้ตกลงไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถจดจำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้อย่างน่าตื่นเต้นเลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะสนทนากับคุณครูปลายทางแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมาให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังในห้องเรียนกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปบอกเล่าสนทนานะคะเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมาเด็กๆสนุกกันไหมคะหลายคนนะคะชอบฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังมีสมาธิมากๆเป็นผู้ฟังที่ดีเก่งมากเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กๆในห้องเรียนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังด้วยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินน้องซินอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: เมื่อวานหนูอยู่บ้านกับพ่อ
0: เมื่อวานน้องซินอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อแล้วทำอะไรบ้างคะมีกิจกรรมอะไรทำบ้างคะที่บ้านเมื่อวาน
1: หนูดูการ์ตูนกับพ
0: ่อดูการ์ตูนกับคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะทำอะไรอีก
1: พ่อทำอาหารให้หนูกิน
0: คุณพ่อทำอาหารให้รับประทานคุณพ่อทำเมนูอะไร
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวไข่เจียวอย่างเดียวเหรอคะแล้วมีอะไรอีกไหม
1: ข้าว
0: มีข้าวข้าวกับไข่เจียวใช่ไหมคะอร่อยไหมคะแล้วเมื่อวานนี้ที่น้องซินต้องอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะ
1: ขายน้ำ
0: คุณแม่ไปขายน้ำร้านขายน้ำของคุณแม่ไกลไหมคะ
1: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลแล้วน้องซินเคยไปช่วยคุณแม่ขายน้ำไหมเคยเหรอคะคุณแม่ขายน้ำอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้มีน้ำอะไรบ้างที่คุณแม่ขาย
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้มน้ำอะไรอีกคะ
1: น้ำแดง
0: น้ำแดงคุณแม่ขายเป็นน้ำหวานใช่ไหมคะลูกแก้วละเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องซินหน่อยเมื่อวานน้องซินอยู่บ้านกับใครคะคุณพ่อที่น้องซินต้องอยู่บ้านกับคุณพ่อ2คนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณแม่ไปขายน้ำนั่นเองแล้วเมื่อวานคุณพ่อทำอะไรให้น้องซินรับประทานคะ
2: ไข่เจียว
0: ต้าข้าวกับไข่เจียวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กนะคะสามารถจดจำเรื่องราวแล้วก็เล่าได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องนะคะสามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้เข้าใจดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายออกกำลังกายกันตั้งแต่เช้านั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรคะชื่อว่าอะไรนะกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะใช้กลับมือในการให้สัญญาณจังหวะค่ะสัญญาณจังหวะของเรามีจังหวะยังไงคะ
1: ช
0: ้าแล้วก็เร็วและ
1: หย
0: ุดเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะทบทวนสัญญาณจังหวะได้แม่นยำแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็หาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้สัญญาณจังหวะหยุดแล้วเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: ครูบีถามน้องอะไรดีนะน้องดินทำท่าอะไรคะ
1: สับหมูครับ
0: สับหมูว้าวน้องเชอร์แตมทำท่าอะไรลูก
1: นกกระจอกเทศค่ะ
0: นกกระจอกเทศโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะท่าทางแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรลูก
1: กระโดดขาเดียวครับ
0: กระโดดขาเดียวเยี่ยมมากค่ะน้องริต้าท่าอะไรคะ
2: หุ่นค่ะ
0: หุ่นใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: ำท่าอะไรครับ
1: เสือครับ
0: เสือว้าวไหนมีใครท่าแปลกๆอีกนะน้องมาลีทำท่าอะไรคะ
2: หนอนค่ะ
0: หนอนเหรอคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ข้าวตังทำท่าอะไรครับ
1: ทหารครับ
0: ทำท่าทหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวได้ตามเสียงสัญญาจังหวะของคุณครูเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีข้อตกลงมาให้เด็กๆได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยค่ะ

0: วันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงกันค่ะถ้าคุณครูบีนะคะพูดคำว่าทะเลค่ะให้เด็กๆทำท่าเป็นคลื่นทะเลแบบนี้ค่ะและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าตลาดให้เด็กๆทำท่าซื้อของค่ะท่ายังไงก็ได้เป็นท่าที่เราไปซื้อของที่ตลาดค่ะและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าวัดให้เด็กๆทำท่ากราบพระเด็กๆจะยืนหรือว่าเด็กๆจะนั่งก็ได้นะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

ทะเลขึ้นเร็วขึ้นเก่งมากค่ะวัดโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะตลาดซื้อของที่ตลาดเก่งมากเลยค่ะทะเลทะเลไปขึ้นแรงวัดทะเลโอ้โหเก่งมากค่ะขึ้นไปกันต่อค่ะตลาดตลาดทะเลขึ้นช้าช้านะคุณขึ้นทะเลช้าช้าตอนนี้คุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนคำสั่งนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้ดังๆเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะขยับเข้ามาหน่อยลูกกุ้ยแซ่ขยับขึ้นมาอีกค่ะพอแล้วค่ะลูกพอแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนถ้าเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณไหนนะคะให้เด็กๆสามารถนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณนั้นได้เลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธิกันไปแล้วเด็กๆรู้สึกหายปวดเมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายไหมคะหายปวดเมื่อยนะคะ

0: คลายกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนั่งสมาธิกันไปแล้วเด็กๆลืมตาขึ้นมาเด็กๆรู้สึกยังไงลูก
1: สดช
0: ื่
1: น
0: สดชื่นใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้สึกว่าจิตใจของเราสงบไหมคะ
1: สงบ
0: ดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วคุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าวันนี้มีเพื่อนของเรานะคะที่คิดท่าทางที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกันเลยนะอย่างเช่นวันนี้มีท่าทางนกกระจอกเทศมาด้วยเป็นท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยเด็กๆก็เหมือนกันนะคะสามารถคิดท่าทางในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะให้แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำเดิมกับเพื่อนๆได้แบบนี้เช่นกันค่ะแล้วคุณครูจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆหลายคนนะคะยังจดจำชื่อหน่วยยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้เด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราก่อนค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้นะคะเริ่มที่จะนึกออกแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีนะคะหน่วยชุมชนของเราหน่วยชุมชนของเราเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าชุมชนของเราค่ะมีสถานที่สำคัญหลากหลายเลยค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อชุมชนแล้วก็คำขวัญประจำจังหวัดกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
1: ในช
0: ุ
1: มชน
0: เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเรานะคะและสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเด็กๆนักเรียนปลายทางเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูบีมีภาพปริศนาอะไรมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะภาพปริศนาของเรานะคะซ่อนอยู่ในตัวเลข1ถึงเลข9นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะว่าคุณครูบีจะเปิดเลขอะไรให้เด็กๆได้สังเกตกันก่อนค่ะ
1: เลขหนึ่ง
0: เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเลขแรกที่คุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆดูเป็นเลขอะไรนั่งตัวตรงๆก่อนค่ะนั่งตัวตรงๆพร้อมหรือยังคะเลขอะไรคะเลขหนึ่งเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรลูกเดี๋ยวมาดูเลขต่อไปกันเลยค่ะเลขแปดเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นทรายใช่ไหมคะเด็กๆจะเดาถูกไหมนะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขต่อไปเลยว่าคุณครูจะเปิดเลขอะไรค่ะเลขอะไรคะเลข4เด็กๆเห็นอะไรคะตึกเอ๊ะทะเลจะมีตึกไหมนะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้คุณครูบีเปิดครบทุกเลขแล้วเป็นภาพอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเป็นภาพ

0: หรือว่าภาพชายหาดหัวหินนั่นเองค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินของเรานั่นเองและเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอะไรกันบ้างคะโอ้โหหลายพื้นที่นะคะก็เปิดภาพปริศนาออกมาอาจจะไม่เหมือนของโรงเรียนเรานะคะมีภาพน้ำตกก็มีเยี่ยมมากเลยค่ะสถานที่นี้นะคะก็คือสถานที่สำคัญในอำเภอหัวหินค่ะนั่นก็คือชายหาดหัวหินค่ะแต่ในอำเภอหัวหินของเรามีแค่ชายหาดหัวหินที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าคะเด็กๆมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไหนกันบ้างคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างคะในอำเภอหัวหินของเรา
1: เที่ยวทะเล
0: มีทะเลมีอะไรอีกคะ
1: วัด
0: มีวัดอะไรจำชื่อวัดได้ไหมคะวัดอะไรคะ
1: วัดห้วยมงคล
0: วัดห้วยมงคลและน้องกรีนเคยไปเที่ยววัดห้วยมงคลไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนนะคะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอของเราหรือว่าในชุมชนของเรามีถึง2ที่เลยที่น้องกรีนรู้จักก็คือทะเลหรือว่าชายหาดหัวหินแล้วก็วัดห้วยมงคลนั่นเองค่ะแต่สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเราไม่ได้มีแค่2อย่างนี้นะแบบที่น้องกรีนยกตัวอย่างมานะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยค่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างภาพนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะสถานที่ท่องเที่ยวนี้อยู่ในอำเภอหัวหินของเรามีชื่อว่าอะไรคะ
2: เขาตะเกียบ
0: หาดอะไรนะคะหาดเขาตะเกียบนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะหาดเขาตะเกียบของเรานะคะก็อยู่ในอำเภอหัวหินค่ะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะนิยมไปท่องเที่ยวที่หาดเขาตะเกียบเหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระนะคะที่วัดเขาตะเกียบด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆรู้จักไหมนะสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะก็จะมีทะเลแล้วก็ชายหาดเหมือนกันเลยแต่ว่าสถานที่นี้นะคะจะอยู่ในความดูแลของทหารนั่นเองค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของทหารค่ะก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปเที่ยวชายหาดค่ะชื่อว่าสวนสนปฏิพัทธ์ค่ะมีเด็กๆคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปเที่ยวสวนสนปฏิพัทธ์บ้างคะโอ้โหหลายคนเคยไปใช่ไหมคะทะเลสวยไหมคะลูกสวยชายหาดสะอาดไหมคะ
3: สะอาด
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ท่องเที่ยวต่อไปกันค่ะว่าในหัวหินมีที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกนะที่นี่ที่ไหนคะ
4: ม
0: ิวที่ไหนนะที่ชมวิวตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟจุดชมวิวตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆขึ้นไปข้างบนเขาหินเหล็กไฟเด็กๆก็จะสามารถมองลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นเมืองหัวหินของเราทั้งเมืองเลยแล้วก็เห็นทะเลด้วยเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเขาหินเหล็กไฟนั่นเองค่ะแต่เด็กๆคะถ้าเด็กๆไปเที่ยวจุดนี้ไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเด็กๆจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วย
5: เพราะว่าไม่งั้นจะพลาดตกลง
0: ไปใช่แล้วค่ะน้องโอโซนเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าอาจจะพลาดนะคะพลัดตกลงไปได้เด็กๆสังเกตว่าเขาจะมีรั้วกั้นเห็นไหมคะเด็กๆยืนไม่ต้องใกล้รั้วจนเกินไปแล้วเด็กๆสามารถเอาศีรษะของเรารอดไปที่รั้วกั้นได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะเอาแขน

0: แขนขายื่นออกไปนอกรั้วกั้นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราจะต้องยืนอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ต้องยืนใกล้กับผู้ปกครองด้วยจุดนี้อาจจะเห็นวิวที่สวยงามแต่อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วต้องระมัดระวังเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวที่จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟบ้างคะบางคนอาจจะเคยไปบางคนอาจจะยังไม่เคยไปไม่เป็นไรค่ะเมื่อเด็กๆโตขึ้นนะคะเด็กๆค่อยไปเที่ยวจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟตรงนี้ได้นั่นเองค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเคยไปไหมคะ
1: ไม่เคยไป
0: น้องเขาน้องนับตางยังไม่เคยไปบางคนหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปแต่ว่ามีเพื่อนคนไหนเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนี้บ้างน้องมากี้เคยไปแล้วน้องกุ้ยช่ายเคยไปแล้วสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะคะก็คืออุทยานราชพักอุทยานราชพักนะคะสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยจุดท่องเที่ยวตรงนี้นะคะเป็นอุทยานราชพักค่ะเมื่อเด็กๆ เข้าไปนะคะก็จะมีรถรางให้เด็กๆได้นั่งแล้วก็จะพาไปไหว้สักการะนะคะแล้วก็มีไกด์นำเที่ยวเขาก็จะบรรยายประวัติต่างๆให้เด็กๆได้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยววันไหนนะคะที่เป็นวันว่างๆเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้นะคะเด็กๆชื่อว่าอะไรนะอุทยานอะไรนะคะ
1: ราชพ
0: ักเก่งมากค่ะอุทยานราชพักนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆหลายคนเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือวัดห้วยมงคลนั่นเองค่ะและหลวงปู่ที่เด็กๆเห็นอยู่ตรงนี้คือหลวงปู่อะไรคะหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดนะคะที่วัดห้วยมงคลค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ศรัทธาค่ะได้มาทําบุญกราบไหว้นะคะที่วัดห้วยมงคลแห่งนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคะสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเรามีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอยากที่จะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆไหมคะ
1: อยาก
0: อยากที่จะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆวันนี้ค่ะคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมบ้างคะเอามือแตะไหล่แตะเอวแตะศีรษะจับแก้มจับหูจับหูทั้งสองข้างเลยค่ะจับไหล่เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเรานะคะว่ามีมากมายหลายสถานที่เลยค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมค่ะเด็กๆก็เรียนปลายทางนะคะสามารถสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนะคะและออกมาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชื่นชอบหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆอยากที่จะไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆมานับจำนวนร่วมกันนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดค่ะมีจำนวนนักเรียนหรือเด็กๆนะคะที่อยากจะไปท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่เด็กๆชื่นชอบกันแล้วค่ะเด็กๆ เรามาดูกันดีไหมคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวไหนนะคะที่มีจำนวนเยอะที่สุดที่เด็กๆเลือกเยอะที่สุดเลยพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงๆก้มศีรษะลงปรบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทาง
0: มาหันหน้าแล้วเอามือวางที่ตักค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานที่แรกกันเลยค่ะสถานที่แรกตรงนี้คืออะไรนะ
1: ว
0: ั
1: ดห้วยมง
0: คลเก่งมากเลยค่ะวัดห้วยมงคลวัดห้วยมงคลมีจำนวนนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่อยากจะไปท่องเที่ยวหรือว่าชื่นชอบกี่คนคะเดี๋ยวเรามานับกันค่ะ1
1: 2 3 4 5 6 7
0: 8กี่คนคะ7คนนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีก็จะเขียนเลข7เอาไว้ตรงนี้ค่ะคุณครูบีก็จะสรุปเขียนเลข7เอาไว้ตรงนี้เลยนะมีจำนวนเท่ากับ7ค่ะต่อมาภาพที่2ของเราหาเขาตะเกียบมีจำนวนกี่คนคะ1 2มี2คนใช่มั้ยคะเด็กๆคุณครูบีก็จะเขียนเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 2นั่นเองค่ะและภาพที่3อุทยานอะไรนะอุทยานราชพักษ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่ามีเด็กๆชื่นชอบทั้งหมดกี่คน1 2 3 4คุณครูบีต้องเขียนเลขอะไรลูก
1: 4
0: เลข4ใช่มั้ยคะเลข4แบบนี้ค่ะและภาพสุดท้ายของเราก็คือชายหาดหัวหินนะคะทะเลหัวหินของเรานั่นเองมีเด็กๆชื่นชอบกี่คนนะ1 2

0: ตอนนี้เด็กๆก็ได้นับจำนวนนะคะแต่ละสถานที่แล้วเด็กๆทราบหรือยังว่าสถานที่ไหนที่มีเด็กๆอยากจะไปเที่ยวหรือว่าเด็กๆชื่นชอบมากที่สุดคือที่ไหนคะที่ไหนคะวัดห้วยมงคลเป็นอันดับหนึ่งเลยมีทั้งหมดกี่คนลูก
1: 7
0: คนแล้วอันดับที่2ล่ะ
1: 2ค
0: นลำดับที่2ก็คือที่ไหนคะหาดหัวหินมีเด็กๆที่ชื่นชอบทั้งหมดกี่คนคะ5คนและลำดับที่3ที่มีคะแนนรองลงมาก็คือ4คะแนนนั่นก็คือที่ไหนคะอุทยานราชพักและลำดับสุดท้ายหาดเขาตะเกียบมีเด็กๆชื่นชอบทั้งหมด2คนนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ยังได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆอยากไปค่ะแล้วยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะคะจากการสังเกตที่คุณครูนะคะเขียนตัวเลขให้เด็กๆได้ชมนั่นเองค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำเช่นเคยเลยค่ะทั้งหมด3กิจกรรมเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็นั่งตัวตรงพร้อมที่จะไปรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะของเรานะคะคุณครูค่ะก็มีมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์นะคะก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะมีอุปกรณ์นั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาสร้างสรรค์ผลงานค่ะนั่นก็คือการขยำกระดาษสร้างภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกระดาษว่าวนะคะสีสันต่างๆค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะอุปกรณ์ของเรามีเยอะไหมคะเด็กๆเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้อุปกรณ์ของเราค่ะมีไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการขยำกระดาษสร้างภาพวันนี้

คะเราจะทำอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องนำกระดาษไปทำอะไรคะไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาขยำกระดาษสร้างภาพโดยการที่เรานะคะจะต้องออกแบบก่อนว่าเด็กๆนะคะอยากจะคิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรค่ะเราจะใช้กระดาษว่าวของเรานะคะที่มีหลากหลายสีเลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วมือน้อยๆของเรานะคะในการขยำกระดาษว่าวของเราให้เป็นวงกลมเล็กๆค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูบีค่ะจะขยำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรค่ะตอนนี้คุณครูบีนะคะขยำแล้วก็วางแบบโครงร่างเอาไว้ก่อนนะว่าคุณครูอยากจะสร้างสรรค์เป็นภาพอะไรนั่นเองอย่าเด็กๆลองสังเกตนะคะแล้วก็ลองเดาดูนะว่าวันนี้คุณครูบีจะสร้างสรรค์เป็นอะไรคะเห็นไหมคะว่าคุณครูบีใช้นิ้วมือของเรานะคะในการขยำกระดาษให้เป็นวงกลมเล็กๆค่ะเด็กๆต้องใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะคะเด็กๆลองเดาดูซิว่าคุณครูทำอะไรนะ

มีเด็กๆคนไหนพอจะเดาออกแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยบางคนเนี่ยจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ

0: ตอนนี้คุณครูบีเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: ตาสีอะไรนะลองดูดีๆก่อนสีน้ำเงินใช่แล้วค่ะเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังคะเป็นอะไรคะ
1: เรือรถเรือรถ
0: นะมีหลายคนนะคะคาดเดาว่ารถเรือเครื่องบินใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนที่คุณครูบีทากาวแล้วคุณครูบีวางให้เด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งเด็กๆ ก็จะคาดเดาได้กันเลยค่ะตอนนี้คุณครูบีนะคะก็วางโครงร่างเอาไว้แล้วว่าคุณครูบีอยากจะออกแบบเป็นแบบนี้ค่ะคุณครูบีก็จะต้องทากาวก่อนนะคราวนี้เราจะทากาวแล้วนะเมื่อเด็กๆวางโครงร่างของเราเรียบร้อย

จากนั้นคุณครูบีก็จะวางกระดาษที่คุณครูบีขยำแล้วไว้บริเวณที่คุณครูทากาวค่ะให้เหมือนกับโครงร่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูบีได้วางแบบเอาไว้เลยนะคะ

ตอนที่เด็กๆนะคะวางกระดาษที่ขยำลงไปเด็กๆต้องทำยังไงด้วยลูกกดลงไปด้วยนะคะกระดาษของเราจะได้ติดกาวที่เราทาเอาไว้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะนึกออกหรือยังคืออะไรเนี่ยเสร็จแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีขยำกระดาษสร้างภาพเป็นภาพอะไรคะรถนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรายากไหมคะไม่ยากเลยแต่เด็กๆจะต้องคิดออกแบบก่อนนะคะว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรค่ะและเมื่อเด็กๆคิดออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาขยำกระดาษแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานกันค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเราจะต้องมาบอกข้อตกลงกันก่อนเราจะต้องทำศิลปะกี่กิจกรรมคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานครบทั้ง2กิจกรรมแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้เข้าเล่นนะคะมุมดนตรี

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆช่วยกันเก็บอุปกรณ์นะคะแล้วก็ของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะขยำกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองเก่งมากค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: เชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

0: ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานกัน2กิจกรรมหรือเปล่านะโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะบางคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้ถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่ห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกของเรานะคะเป็นผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะของน้องมากี้นั่นเองค่ะขอเชิญน้องมากี้หน่อยค่ะวันนี้น้องมากี้วาดภาพด้วยสีเทียนเล่าเรื่องว่าอย่างไรคะ
1: คุณแม่พาไปเที่ยวโรงหนัง
0: คุณแม่พาไปที่โรงหนังใช่ไหมคะแล้วคุณครูบีสังเกตเห็นรายละเอียดว่าน้องมากี้วาดอะไรเพิ่มด้วยคะ
1: น้ำหวานกับป๊อปคอร์น
0: น้องมากี้มีถือน้ำหวานกับป๊อปคอร์นใช่ไหมเวลาที่เราไปเที่ยวที่โรงหนังคุณแม่ซื้อให้น้องรับประทานใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะผลงานของน้องมากี้สวยไหมคะเก่งมากเลยเพื่อนนะคะสามารถจินตนาการนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้สวยเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะเก่งมากค่ะและวันนี้นะคะผลงานอีก2คนนะคะที่คุณครูบีจะนำมาให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะนั่นก็คือน้องอิงฟ้ากับน้องน็อตนั่นเองค่ะน้องน็อตเชิญทางนี้เลย

0: วันนี้น้องน็อตกับน้องอิงฟ้าสร้างสรรค์ผลงานชื่อว่าขยำอะไรคะ
1: ขยำกระดาษ
0: ขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้น้องอิงฟ้าขยำกระดาษสร้างภาพเป็นอะไรคะลูก
1: ดอกไม้
0: ดอกไม้มีกี่ดอกคะ
1: สองดอก
0: สีอะไร

0: อาการขยำกระดาษเป็นภาพอะไรครับ
1: ไดโนเสาร
0: ์ไดโนเสาร์อ่ะไหนยื่นไปให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับไดโนเสาร์นี่โชว์ไปทางนี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยไดโนเสาร์กำลังทำอะไรครับ
1: กินใบไม้
0: กำลังไปกินใบไม้ใช่ไหมครับเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าแล้วก็น้องน็อตหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนของเรานะคะก็สวยงามค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาตามความคิดจินตนาการได้แปลกใหม่มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจนะคะเมื่อเล่นเสร็จก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่ได้เป็นระเบียบเลยค่ะตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือแล้วก็ไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะเกมการศึกษาเกมใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมพื้นฐานการบวกจำนวน 1-6 ค่ะเกมพื้นฐานการบวกเด็กๆเคยเล่นกันหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพรถนั่นเองค่ะเป็นภาพรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะภาพนี้นะคะมีจำนวนเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6มีจำนวนตั้งแต่1จนถึง6เลยค่ะเด็กๆจำวิธีการเล่นเกมพื้นฐานการบวกได้ไหมคะจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆจำได้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะขอยกตัวอย่างจำนวนรถนะคะที่มีจำนวนเท่ากับ4นั่นเองค่ะนั่นก็คือภาพนี้ค่ะถามว่าคุณครูบีนะคะหยิบตัวอย่างของเราค่ะนั่นก็คือรถนะคะที่มีจำนวนเท่ากับ4ค่ะขั้นแรกเลยเราจะต้องนำภาพเล็กนะคะหรือว่าภาพย่อยนะคะไปวางจับคู่กันทั้งสองภาพแล้วให้มีผลรวมเท่ากับภาพหลักซึ่งเป็นภาพใหญ่ด้านบนค่ะเด็กๆคิดว่าขั้นแรกเราจะต้องหยิบเลขอะไรไปวางก่อนคะนะเลข0นั่นเองค่ะ0รวมกับอะไรแล้วถึงได้เท่ากับ4คะ0รวมกับ4เราก็จะต้องนำภาพรถที่มีจำนวน4คันนะคะไปจับคู่ไว้แบบนี้ค่ะ0รวมกับ4ได้4เก่งมากค่ะแล้วขั้นที่2ขั้นต่อมาเราต้องเอารถกี่คันวางก่อนคะ1คันเก่งมากเลยค่ะรถ1คันวาง1รวมกับอะไรแล้วถึงได้4คะเท่าไหร่นะคะลูก3เราก็ต้องหยิบภาพที่มีรถ3คันไปจับคู่กันแบบนี้เดี๋ยวเรามานับก่อนนะคะว่า1รวมกับ3แล้วจะได้4จริงหรือเปล่าเด็กๆช่วยคุณครูนับค่ะ1 2

2 3 4 5 1รวมกับ3ได้4เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วขั้นที่3ค่ะขั้นต่อมาเราต้องหยิบรถที่มีกี่คันวางคะ2คันโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆเริ่มที่จะจำวิธีการเล่นได้แล้วค่ะ2รวมกับอะไรถึงจะได้2คะถ้าอะไรนะคะ2แล้วก็หยิบรถ2คันมาจับคู่กันแบบนี้2รวมกับ2ได้ได้เท่าไหร่คะ4จริงหรือเปล่าเอามาช่วยกันนับก่อนค่ะ1 2 3 4โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือดังๆให้กับตัวเองเลยค่ะเด็กๆก็เรียนปลายทางนะคะก็เก่งมากเลยนะคะที่คุณครูบีได้ยินเสียงว่าเด็กๆช่วยกันตอบได้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทบทวนวิธีการเล่นเกมกันแล้วค่ะเด็กๆจำข้อตกลงก่อนที่เราจะไปได้เล่นเกมกันหรือยังคะจำได้ไหมคะเราจะต้องทำยังไงคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะในกลุ่มของเราเองค่ะช่วยกันสังเกตภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันกันเล่นค่ะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะที่มุมอะไรลูกที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะนะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มได้ทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ทางนี้เลยค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะลูกทางนู้นเลยลูกกลุ่มที่4ค่ะไปค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆสามารถเล่นเกมพื้นฐานการบวกตั้งแต่เลข1จนถึงเลข6สามารถนำตัวเลขมารวมกันแล้วได้จำนวนเท่ากับภาพหลักหรือเปล่าคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็สังเกตค่ะว่าเด็กๆหลายคนตั้งใจทำกิจกรรมนะคะเหมือนกับห้องเรียนต้นทางของคุณครูเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมพื้นฐานการบวกแล้วก็เล่นเกมเดิมนะคะที่เคยเล่นกันมาแล้วค่ะทำให้เด็กๆนะคะได้พัฒนาด้านสติปัญญานะคะจดจำค่ะแล้วก็ทบทวนนะคะกติกาในการเล่นนะคะแล้วเด็กๆหลายคนค่ะสามารถนับเลขนะคะแล้วก็รวมกันได้ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมากมายเลยนะคะตั้งแต่เช้าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะจดจำเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มาเล่าได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะคะเด็กๆก็สามารถเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่2นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวนะคะฟังข้อตกลงของคุณครูด้วยถ้าคุณครูบีพูดคำว่าทะเลเด็กๆต้องทำท่าทางอะไรคะทำเป็นคลื่นทะเลนั่นเองค่ะถ้าคุณครูบีพูดคำว่าตลาดเด็กๆต้องทำท่าอะไรนะซื้อของถ้าคุณครูบีพูดคำว่าวัดเด็กๆต้องทำท่าอะไรคะไหว้พระหรือว่ากราบพระนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆได้ใช้ร่างกายกันแล้วนะคะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมต่อนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังได้รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนของเราเด็กๆจำชื่อสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมคะว่าชุมชนของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรคะชายหาดหัวหินแล้วก็อะไรอีกคะวัดอะไรนะ
1: ว
0: ัดห้วยมงคลอุทยานราชพักอะไรอีกคะหาดเขาตะเกียบและก็สวนสนปฏิพัฒน์นั่นเองสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเรานะคะก็มีมากมายเลยค่ะในชุมชนของเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปจากของคุณครูนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะเราก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดจิน

0: ตนาการค่ะมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้ขยำกระดาษนะคะสร้างภาพแล้วก็ออกแบบผลงานออกมาได้แปลกใหม่น่าสนใจกันทุกคนค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่เด็กๆได้ทำไปนั้นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมพื้นฐานการบวกนะคะสามารถนับเลขนะคะแล้วก็เอามารวมกันนะคะให้ได้ผลรวมเท่ากับภาพหลักค่ะเด็กๆเล่นเกมนี้ทุกวันนะคะจะทำให้เด็กๆค่ะได้นับเลขเก่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้จักการรวมสิ่งของให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาดีไหมคะ
1: ดี
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟนี่อากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
6: แครอทครับ
5: แล้วแรปบี้ล่ะกินอะไรแรปปี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
7: ฮะวิตามิน A
5: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
7: เบต้า
5: เบต้าแคโรทีน
7: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
5: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
6: วิตามิน A
7: บำรุงสายตา
5: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนนายช่างน้อย

Hmm.

0: ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับ
1: ที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยาน
0: เฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: ี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
1: จิบจิบจีจิบจิบ
2: จิบจิบจีจิบจิบ
1: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
1: จ
2: ิ
1: บจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
1: จิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบ
0: ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
3: ฟาฟา
2: ฮะ
3: เสียงวัว
2: ฮะ
4: ม
2: อมาม
4: อมอม
2: อมามาม
4: ามอ
0: ฟาฟาเก่งจังเลย
5: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
2: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
2: อ๋อเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
2: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
2: ลา
0: เสียงสูง
2: ลา
0: เสียงต่ำ
2: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รัวแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกลัว
3: ฮะ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
4: ตอนเมฆน้อย

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปีพ.ศ.2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่ตับอักเสบ B เนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกิน90%ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเคยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับ1ความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
2: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
2: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
2: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
2: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัส

0: ตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำลายตับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเน
1: ี่
0: ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบี
1: ครับ
0: ทีนี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ย
1: มัน
0: ก็เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยมันจะเสียเพราะไวรัสบีเลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
0: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
0: นั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบบีนะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัสบีกำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัสบีมันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัสบีก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัสบีหรือไม่ไวรัสบี
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
0: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
0: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดต่างๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
0: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยเพราะฉะนั้นสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
0: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้านี้ผมสรุปงี้ได้มั้ยอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยสามารถหายเองได
0: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
0: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วแพทย์ตลอด
0: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
0: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบบี
1: ครับ
0: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบี ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ง่ายกว่านั้น
0: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมุติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
0: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
0: ฉะนั้นในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัสบีตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะว่า
1: ไม่ทัน
0: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มานัดตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างพวกข้างเขาจะร้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินนะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเดินยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรเงี้ยถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
3: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะฮะ
3: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
4: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
3: นะเพราะอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
4: สมองใช่ฮะ
3: เลยส่งผล
4: ส่วนอื่นๆส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
3: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
4: คือเราผ่าสะโพกเพื่อคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเขาเลื่อน
3: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
3: ฮะ
4: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะคร
3: ับ ครับตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
4: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
3: ่ยืดเอ็น
4: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
3: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
4: ก็ติดน้อยลง
3: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
4: ติดน้อยลงใช่ครับ
3: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
4: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่ส่วนใหญ่เป็นแผลเจาะ
5: แทบจ
4: ะมองไม่เห็นสองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ
5: ตรงนี้ไงฮะ
4: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตรงน
5: ี้นี่เองเหรอฮะ
4: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
5: แผลเล็กมาก
4: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
5: แล้วเจาะเหมือนเป็นรูๆเอง3จุด
4: ใช่ๆๆ
5: ฟังว่า

0: จุด
1: ใช่3จุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกรงน้อยลงแต่เขาก็ยังเกรงอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
0: นั่งเองได้ไหม
1: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
0: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี
2: ้จะ4แล้วค่ะ
0: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
2: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนั่นไงก็ทำแขนทำขา
0: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
2: ก็ทำอันนี้ขี่ตู้เรียนแล้วก็ทำอย่างนี
0: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
2: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
0: อ๋อดัดขาด้วยนี่เจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
2: ก็ทำขึ้นมาอย
0: ่างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
2: เขาเจ็บ
0: เขาเจ็บใช่ไหม
2: เขาไม่อยาก
0: ให้ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
2: ทำ
0: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
2: หมก็หมอให้ยก
0: อ๋อ
2: ยกแบบนี้
0: ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
1: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
0: ่
1: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายเขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
0: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
1: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
2: ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
1: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบอย่างการมูฟเมนต์การขยับอะไรทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
0: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
2: หยิบได้ค่ะ
0: เขาหยิบได้น
2: ะ
0: สามารถตัดเข้าปาก
2: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
0: เขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
1: เขาบรรคุณน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
0: การกลืน
2: เขาเกินอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
1: เคี้ยวไม่
2: เก
1: ินใช่แล้วก็ชอบมีน
2: ้ำไม่ละเอียดยังไม่อะไรก็เกิน
0: ครับ
1: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเป็นเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขากลืนยังไม่ค่อยดี
2: กลืนน้ำลายยังไม่ได้
1: น้ำลายชอบไหลตลอด
2: หยดตลอด
0: เอานี่พัฒนาการช้า
1: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
0: ครับ
1: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
2: จะ4ขวบ
1: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
0: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะ
1: ก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงเนี่ยก็ตามแนวโน้มก็พัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
2: ย
1: ังไม่เข้า
2: เพราะเขานี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
1: ยังไม่ได้
2: จ้ะ
0: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
1: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
0: ใช้ชีวิตประจำวัน
1: ประจำวันทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะแม่ว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบแม่พอทราบได้ไหม
2: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เ
0: ลยอย่างนี้การสื่อสารกัน
1: ได้สื่อสารให้ได้นะ
0: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
2: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
0: ้
2: ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
0: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมว่าเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
1: ้ส่วนใหญ่ก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าละนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าอาการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนให้ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
0: อ
1: ส่วนใหญ่จะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
2: เด็กสังวาน
1: ใช่มีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
2: มีหมอเด็ก
1: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
0: ทีมจะมาทีเดียว
1: ใช่ใช่เมื่อ
2: ผ่าน
1: ได
2: ้ครบเลยกันเดือนก็นัดติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
0: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: อันนี้เบาหวานก็มันเลื้อรลังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บถ้าเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดนะคุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหม
1: อ
0: หาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนคร
2: ับ เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบโน้นเหยียบนี้ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก
1: ็ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ือลักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนจริงคุณแค่คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาละจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยให้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
0: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อเราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบนะแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่ไม่มีการติดตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับ

0: ก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
1: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
1: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: ตลอดเวลาเลยฮะ
1: ตลอดเวลาเลย
2: เนื้ออะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
1: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นขา
2: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
0: ทำใจแล้ว
1: ตอนแรกทำใจแล้วนะฮะ
2: มาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเก
1: ินคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
0: โอเค
1: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
0: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาหรือเท้าของคนไข้ไว
1: ้
0: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
1: อ๋อเหรอครับ
0: นะครับแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
1: วัดค่าออกซิเจน
0: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
1: วัดได้ด้วยนะ
0: ครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะ
1: ทำการเราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
0: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเส้นก็จะช่วยบอกเราได้
1: จะบอกระยะได้
0: ใช่ครับบอกระยะ
1: นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
0: ครับ
1: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
0: ับ กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้อง
0: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
1: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
2: ครับ
1: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าไปมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
2: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
1: ่อ
2: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
1: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
0: บ
1: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
2: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
1: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมา หาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
0: ปกติคนให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
1: ้
0: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
1: ร
0: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
1: เขาไม่รู้ตัวเลย
0: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
1: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
0: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
1: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
0: ก็เป็นอีกอันนึงนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
0: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้ามีมดก็ตามอาการ
1: คอยสังเกต
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
0: มาตรวจดีกว่า
1: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่เก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขา
1: อ๋อมันจะลามไปเร็วขึ้น
0: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
1: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
0: ต้องมีการพันไว้

0: นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะ 2-3 วันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับจากนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายได้เร็วขึ้นครับ
1: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆอ่ะมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมุติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
2: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม
3: ่ครับ
2: วันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
3: ครับ
2: อายุเท่าไหร่นะฮะ
4: 3
2: เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
3: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
2: เท้าแปร
3: ครับ
2: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
3: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ามันกระดกขึ้นมา
2: คือถ้าเท้าปกติเลยเป็นอย่างนี้
3: ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี่เท้าแอนขึ้นมาอย่างนี
2: ้แอนเลย
3: แอนขึ้นมาใช่ครับแอนขึ้นมาแบบ
2: แอนไม่อย่างนี้แอน
3: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากเลยลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
2: คื
3: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
2: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
3: ์ใช่
2: จะแทบจะพับเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
4: คิดมากเลย
2: คิดมากเลย
4: โบราณเดินไม่ปกติ
2: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
4: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
2: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้แหละนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
3: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิการอะไรนะฮะ
2: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
3: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: อ๋อเหรอครับ
3: แล้วหายเองได้ง่าย
2: หายเองได้ง่ายด้วย
3: ได้ง่าย
2: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
3: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยใช้มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะฮะ
2: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
3: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่ง
2: ครับ
3: ซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมี
2: ครับ
3: กลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
2: อันนั้นก็มีแต่ต้องผ่าตัด
3: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
2: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
3: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะน
2: ะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะอันนี้น้อง
2: เป็นขั้นไหน
5: ข้างไหนครับ
2: ข้างไหนเป็นข้างขวา
5: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวานะ
2: ครับ
5: ดูข้างขวา
2: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
5: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างนะส่วนใหญ่นะครับนะ
2: ค
5: ือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
2: โอ้เหรอ
5: ใน
2: ขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
5: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
2: ้ดัดออกนี
5: ้นะคือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ย
4: ใช่
5: นะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี
2: ้
5: ทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายป่ะ
4: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
2: พับแทบไม่พับไปเลยนะ
4: อ๋อตอนนี้ก็จะโดนตรงนี้เลย
2: อ๋อตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
4: ค่ะปกติ
2: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
3: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
2: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายยังกังวลอยู่
4: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
2: สบายใจ
4: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่ค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าต้องรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงอะค
2: ่
4: ะ
2: คือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
3: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วย
2: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
3: ใช่ครับ

0: เท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
0: ่
1: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบเนี้ย
0: ท่าเล็กรุ่นทับไว
1: ้ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
0: ้
1: อหรือเป็นจากโรคโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
0: แปลเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่ง
1: ใช่ใช่นักเป็นตอนเริ่มโตหน่
0: อ
1: ยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรมันเป็นคนละกลุ่มกัน
0: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
1: ้ครับ
0: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
1: ใช่ครับ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
1: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได
0: ้
1: อย่างเงี้ย
0: ดัดไม่ได้แล้ว
1: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
0: ดึงจะดึง
1: อย่างนี้ก็คือจะติดมันจะติดไอ้อย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะ
0: คร
1: ับ แต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไรนะ
0: ครับ
1: คือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
0: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
0: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
1: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์หรือว่าก็ง่ายขึ้นผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
0: มาเถอะครับ
1: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยก็จะดีกว่าครับ
0: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
2: เขาเจ็บนะคะ
0: เจ็บ
2: เขาจะดึงกลับเลย
0: เขาจะฝืนใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
0: ร้องไหมฮะ
2: ก็ร้องนิดนึง
0: ร้องนิดนึง
2: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
0: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
2: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
0: ่
2: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
0: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นให้เขาเป็นไงเท้า
2: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
0: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
2: ก็ยังเป็นอย่างน
0: ั้
2: น
0: ในลองนะไม่อยากยืนนั่น
2: เนี่ย
0: ไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
1: ก็นี่คือเป็นแสดงว่ายังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
0: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
1: เรานัดยืนมาน
0: านสักแค่ไหน
1: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
0: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
2: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างนึง
0: จะไม่อย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
0: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
1: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะเด็กเริ่มเดินเลย
0: ครับ
1: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอบอกได้ละก็ประมาณ9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีนึงถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
0: หรือ
1: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ดีครับ

0: มัญประจำบ้านตอนแผลกดทับเรารับมือได
1: ้แม่เดี๋ยวเช็ดตัวให้นะไม่เช็ดตัวนานแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่จะไม่หอมนะฮึบเอ๊ะแม่แผลตรงนี้คืออะไรอ่ะยุงกัดเหรอเดี๋ยวพ่อทายาให้ก่อนแล้วกัน
2: จะมองอื่นได้ว่า
3: ทำแบบนี้ค่ะดูแลแม่แบบนี้อาการแม่หนักขึ้นแน่เลยค่ะ
1: จริงป่ะครับ
3: จริงค่ะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: รอยช้ำๆที่หัวไหล่ของแม่ค่ะมันเป็นอาการเริ่มต้นของแผลกดทับอะค่ะ
1: โอ้แล้วแผลกดทับคืออะไรครับเราต้องดูแลมันยังไงฮะ
3: แผลกดทับก็คือแผลที่เกิดจากคนไข้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนไข้ที่มีความผิดปกติทางด้านสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันจะเกิดแรงกดทับลงกับที่จุดนั้นทำให้เกิดเป็นแผลได้ค่ะการดูแลแผลกดทับเนี่ยต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะต้องค่อยๆเรียนรู้อันแรกเลยคือต้องเปลี่ยนท่าถ้าเรานอนท่าไหนนานๆเนี่ยแรงกดทับก็จะอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนท่าทุก2ชั่วโมงถ้าเรามีแผลกดทับที่ข้อศอกเราอาจจะต้องหาหมอนุ่มๆมารองที่ข้อศอกหลักการเดียวกันคือลดแรงกดทับนอกจากนี้เนี่ยผ้าปูที่นอนต้องสะอาดต้องเรียบตึงการที่มีผ้าปูที่นอนที่ยับยุ่ยี่เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดแผลกดทับได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังต้องดูแลร่างกายให้สะอาดทุกส่วนของร่างกายนะคะที่จะต้องกดทับเพราะว่าถ้าเราดูแลร่างกายไม่สะอาดเนี่ยอาจจะเป็นแผลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ต้องออกกำลังกายให้คนไข้ถ้าคนไข้ออกกำลังกายเองได้เช่นสามารถกำมือได้ยกแขนได้ก็โอเคให้ทำแต่ถ้าคนไข้ทำไม่ได้เราต้องทำให้คนไข้ที่สำคัญอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอาหารโปรตีนจะช่วยทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยซ่อมแซมได้ดีมากก็จะทำให้แผลหายเร็วขึ้นการรับประทานน้ำเยอะๆก็จะช่วยอีกเช่นกันพอจะเข้าใจแล้วก็ดูแลแม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผมเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับเนาะแม่เนาะ
3: การดูแลคนที่มีแผลกดทับเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีความรู้ก็จะง่ายมากขึ้นเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน
5: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
6: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
5: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
6: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
5: แต่มีผลกระตายก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
6: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
5: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
6: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
5: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภู ูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนนึงจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี่ยค่ะคุณมรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นมีอาการอะไรบ้าง
7: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
5: แผลเป็นต่างๆนี่เจ็บไหมคะ
7: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
5: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
7: ไม่มีค่ะ
5: ค่ะ
7: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
5: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให
7: ้ค่ะ
5: โอเคค่ะ
7: ดีใจที่มันลด
5: โอเคค่ะ
7: ค่ะ
5: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับ1เนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับหมอเก่งครับวันนี้ผมจะนำปลาทะเลชนิดนึงนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือปลาโดเรมอนครับปลาโปเกมอนครับปลาแซลมอนครับถูกแล้วนะครับโอ้ปวดหัวเลยนะฮะปลาแซลมอนนะครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปรับชมครับ

0: เสร็จกันไปแล้วนะครับกับเมนูบาร์บีคิวแซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบินะครับปลาแซลมอนนะครับก็เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งของโอเมก้า3อีกด้วยแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์กันมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโทษของปลาแซลมอนว่ามีพิษจากโลหะหนักนั้นจริงหรือมั่วครับจากการศึกษานะครับพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาแซลมอนที่ขายอยู่ในตลาดมากพอสมควรทีเดียวนะครับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนนะครับที่พบก็ได้แก่ตะกั่วแคดเมียมปลอดนะครับโลหะหนักที่มีความสำคัญที่วันนี้จะพูดถึงนะครับก็คือตะกั่วนะครับสารโลหะหนักชนิดนี้นะครับจะไปจับกับหมู่ฮีมนะครับในเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวฮีมนี้ด้วยนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นอ่อนแอนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับไปต่อตับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเองครับเหตุใดปลาแซลมอนถึงมีสารโลหะหนักปนเปื้อนหรือว่าสะสมอยู่นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในทะเลของเราเนี่ยเกิดมลภาวะปลาแซลมอนเนี่ยก็เป็นปลาที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นบนจะเป็นปลาที่กินปลาตัวอื่นๆนะครับก็จะเกิดการสะสมสารพิษจากปลาตัวอื่นเข้ามาอยู่ในตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ในช่วงต้นของห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็จะมีการสะสมของโลหะหนักเนี่ยค่อนข้างน้อยหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดความกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราจะกินปลาแซลมอนได้หรือเปล่านะครับก็ยังกินได้นะครับไม่ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นนะครับรวมถึงอาหารทะเลชนิดอื่นๆด้วยเพราะว่าตามคำแนะนำนะครับเราก็แนะนำให้ท่านเนี่ยรับประทานอาหารทะเลนะครับไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอะไรก็ตามนะครับที่กินมากไปก็ไม่ดีนะครับกินน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในทางสายกลางนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กด Subscribe Mahidon Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook

ครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: 105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ02-354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะฮะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอนามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่อะไรคุณสิยามนพัวพัฒนคจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนนี้เป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากรวมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่คน

0: พบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
1: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
2: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเนี่ยที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
3: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อไม่เกี่ยวกัน
3: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
2: ้
3: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อันปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
2: แล้วแบบนี้พออายุอานามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือจริงก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณสิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
2: ต้อง
4: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหม
2: ครับ
4: เมื่อกี้ที่ถามแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำยังไงครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
3: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคุณไพ่พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยคุณก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินเนี่ยเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
4: นี่คืออาหารนะนั่นที่จะบอกว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: อ
3: ี
4: กอย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
3: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
2: ครับ
3: เราจะเห็นว่าเวลายกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
4: ครับ
3: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัว

0: กระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกนี้เขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
1: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์ปุ๊บกระเพาะมากำเริบเลย
0: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ะเป็นจริงจริง
1: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
0: อารมณ
1: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์เขาบอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
0: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศรีอมรบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
2: ุ่
0: มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอ่ะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
2: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ถูกต้องคุณแจ๊พูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
2: า
0: ฉันจะมีแผลไหมนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
2: ครับ
0: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
1: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: ฮะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
0: ส่องกล้องนะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่กว่าใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
2: นะฮะอย่างเรื่อง

0: ของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสียามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
1: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ฉะนั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มปึ้มๆๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
0: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคเพราะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมื้อย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอะ
1: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยในตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกคุณกินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
2: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอาจจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
0: ทุก2ชั่วโมงกินที
1: จริงๆคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอย่างถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
0: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
1: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
0: ปัจจุบัน
1: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะต้องคำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ มันจะเสียเวลากับ ไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบาย เพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะ เราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
0: ครับ
1: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวย์ฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืน มันก็จะไม่ดี
0: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: หนักกว่าเดิม
2: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
1: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะค่ะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายๆครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลแล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบ04-05นะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
2: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
1: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ยังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
0: ้
1: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการณ์เนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10 คนอ่ะ6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
0: ้
1: อาจารย์อาจจะมีก็ได้ แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30 บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
0: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
1: ์ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าที่ตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเชื่อพอสมควร
1: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
0: ์นะครับ ทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณไอแอมปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุภัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทาย

0: กันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐนัทนัชชานันนะฮะคุณนัชชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณนัทถามว่าอายุ72ปีฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็นโมเดอร์นาคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
1: มีครับมี
2: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวมอร์ดาน่าเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นมอร์ดาน่ากับไฟเซอร
0: ์
2: ถ้ามอร์ดาน่าน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์3เดือนห่างจาก4เดือนครับ
2: ค่ะประมาณ
0: 4เดือน
1: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
2: ่
1: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนไวน่าเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
0: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
0: ้ค่ะข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
1: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: Facebook
1: ให้ท่านผู้ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
2: า
1: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
0: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
1: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
2: ้กลับมาเอาให้คุ้มหน่อยจันทเนศเน
0: า
2: ะ
0: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอธิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันวันละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
2: ์อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
1: โอ้ยยิ้มไหมคะผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
0: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
2: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
1: ส่งผลดี
2: บอกว่าส่งผลด
1: ี ยกเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายไปนะครับส่วนว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่า

0: นมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำอ่ะว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
1: ม
0: บ
1: ั
0: านง
1: ไม
0: ค
1: ่
0: น
1: ม
0: ไ
1: ี
0: ม่
1: ต
0: ช
1: ั
0: อบ
1: งค
0: ป
1: ์
0: ล
1: ค
0: า
1: ่ะอ
0: เ
1: าน
0: ี
1: จ
0: ่ย
1: ารย์อาจจะราคาสูงหน่อย
0: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอ่ะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจําตัวด้วยครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมฟ่องมันเนย0%เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมนานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งฝรั่งเป็นมะเร็งทั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อเรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะมาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงวัยแล้วต้องลดลงนะคะ
0: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนที่ทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะเหมือนเราอีก
1: บางทีโอเค
0: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
2: บ
0: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่ตกลงเขานี่คือใครอะครับ
2: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งอะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่มไลน์ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่รามาชาแนลจะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของรามาแล้วก็ลัคกี้หมอรามาก็ได้นะฮะ
1: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
2: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆมั้ยฮะเข็ม3
0: เข็ม3จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
1: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
2: ้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหม
1: ติดตามใน Facebook
0: ครับก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
1: มาได้ walk in
2: ได้ใช
0: ่ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีหูมาจากไกลจากหลาย
1: ที่ไม่ได้ฉีด
0: ใช่จากตากไปจากกทมที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
2: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
0: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจาย

0: ายที่แล้วล่ะนะครับ
1: อืมนะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
2: อ้าว
0: เอ๊ะนัดแล้วนัดแล้ว
1: นัดแล้วด้วย
2: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเถอะนะอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
1: เขาชัวร์นะ
2: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องดูสาเหตุ
0: ครับผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
2: อ้าว
0: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
2: ครับทำหน้าที่ดีมากค่ะ
0: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ 2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้กำเคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: อืมนะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1ขวบ3เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
2: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ที่นี่ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
2: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆอ่ะเวลาเด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้เขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้บอกคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: อืมนะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
2: ได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันนี้มันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่า แต่ว่ากลยุทธ์เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
2: อะไร
1: ดื้อยา
2: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาก้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลังกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญนั้นมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อ1ต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
2: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยเออฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อบ่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีด AstraZeneca ฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
2: จริงๆถ้าเป็นแอสตราสองเข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: แล้วค่ะน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้วนะ
2: ต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
1: ครับ
2: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
0: ถูกๆครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: 12 20 27
0: เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาก็อยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะอ
0: ย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
2: ไลค์
0: ดูกดไลค์ครับกดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
0: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีด AstraZeneca ไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบนึงก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
2: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
1: วไหนก
2: ็
1: ได
2: ้ถ้าจริงๆแนะนำก็ถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได้ค่ะ
1: ครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดไม่เอาลงนี
1: ่คุณ
2: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เนต
2: เลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาถ้าอ่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81 อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207หรือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย
0: ์ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
2: ไม
1: ่จริงเหรออาจารย
2: ์เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่ไหมหรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
2: นะพอกินแล้วมันลงมันก็ rationale คือมันก็สมเหตุสมผล
0: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
0: กี่วันน่ะกี่วัน
1: 9วันฮะ
0: เออ9วันน่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
2: ไม่ค่อยขึ้น
0: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลหนึ่งที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: นะฮะโอ้โหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
0: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 63ครับ
0: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มาตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มาสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแต่คนไข้บอกว่ายั่งเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันนี้อันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนแล้วกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
1: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
2: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ช่องบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทางนี้ทางนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
1: นะฮะ
0: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
1: นะฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
2: สองถึงสามชั่วโมงค่ะ
1: สองถึงสามชั่วโมงนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณเปา
2: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลง

0: อยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
1: ครับกิ
0: เ
1: น
0: ร
1: แ
0: า
1: ล้ว
0: กิ
1: ก็
0: นเสร็จแล้วเราก็
1: นอ
0: น
1: น
0: อ
1: ดู
0: น
1: ท
0: เ
1: ี
0: ล
1: วีย ฮะดูซี
0: ก็
1: ร
0: ม
1: ี
0: ี
1: ส
0: ปัญ
1: ์
0: หาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
1: ไม่ใ
0: ท
1: ช
0: ุ
1: ่
0: ก
1: เฉ
0: ม
1: พ
0: ื้
1: า
0: อ
1: ะต
0: เ
1: อ
0: ล
1: น
0: ย
1: น
0: ล
1: อ
0: ่
1: น
0: ะค
1: กละ างคืนเท่านั้นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายๆกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย์
0: ทางแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็กลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริง
1: ๆ
0: ตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
0: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
0: ร้านขายยา
2: ใช่แล้วจะเลือกจ
0: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
0: ไม่เหมือนกัน
2: ใช่ฮะ
0: จริงจริงมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
2: ใช่ฮะใช้ตัวไหน
0: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
2: ยี่ห้อเราแนะนำ
0: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยเลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
2: มีนิดหนึ่งการขอพาดพิงนิดหนึ่ง
0: พิงใคร
2: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอะฮะต
1: ั
2: ้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
0: ้แต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
1: อาจารย
2: ์ไม่ได้เดี๋ยว
0: อาจารย์บอก
2: อย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรนะครับ
0: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะ100 คนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือน

0: กัน
1: ครับ
0: แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงเปล่า
1: ครับ
0: นะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมมั้ยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนอง
1: ครับ
0: ถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้อง4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดนึงบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องค่อยว่ากันไป
1: นะฮะมีคุณผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเออเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
2: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนว่าเป็นอะไรคือผมอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
1: ได้ครับอ่ะวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหน

0: การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วจันก็ทำปุ๊บพอจันหยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วจันก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ไม่จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างนี้ค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะจ๊ะหลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได้
1: การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้คะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลย มันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จะมีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ

0: อิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเร
0: ื่อง
1: ของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองมันดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะส
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้ว
1: อ
0: าจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
0: ไหมมันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอ๋นะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว
0: ่
1: ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดหนึ่งสีแดงก็จะมีชนิดหนึ่งสีขาวก็จะมีชนิดหนึ่งแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
1: ๆ
0: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน

0: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ L หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fastที่แปลว่าอดอาหารดังนั้นอดทั้งคืนละจันก็มาเบรกตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกว่าถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมดีกว่าเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
1: ออ
0: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่2พอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่2ก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละเด็กเขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอเนี่ย
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัว จริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปลกกล้วยมันมีสารสกัดแปลกกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปลกกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปลกกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปลกกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ย มันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปลกกล้วยที่สกัดอันที่สองก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: ก็พูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจางเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดจันพังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจันเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: เงี้ยใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะ ที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย
1: ์
0: เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ดีครับวันนี้กินกับหมออยู่กับผมหมอมาโนดผู้ที่จะมารับผิดชอบอาหารของทุกคนในซีรีส์กินบำรุงไตแต่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเราไปชมกันเลยครับ

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไก่ย่างเทอริยากิสูตรรสเค็มในเมนูนี้เราใช้ความเปรี้ยวมาทดแทนความเค็มเรามีการลดอาหารเค็มลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในอาหารซึ่งความเค็มเรารู้อยู่แล้วเป็นผลเสียต่อคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือประชากรสุขภาพดีทั่วๆไปก็ยังต้องจำกัดอาหารเค็มสำหรับการบริโภคเกลือในแต่ละวันนั้นกำหนดให้เกลือโซเดียมไม่เกิน 2,300 ถึง 2,400 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือไม่เกิน1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรดูแลและสังเกตว่าอาหารที่รับประทานนั้นเค็มกว่าปกติหรือไม่สำหรับวันนี้หมอก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเมนูอาหารที่เรานำมาเสนอกันเพราะว่าหมอเป็นหมอโรคไตหาหัวจามตามหาหัวใจ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูป

0: สถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะค
1: ือ
0: เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

0: ความเป็นความตายเนี่ยนะครับระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆ อาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำออกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเงี้ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์คล้ายกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD แล้วมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆ หรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างงี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนนึงเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างงี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ต้องกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่า

0: หัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
1: ค
0: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันได้นะแล้วเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เข้า
1: ได้ไงหลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
2: ยิ้มครับ

ร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: ็นไรคะเนี่ยหน้าเซ็ง
1: ๆจำให้เซ็งได้ไงล่ะมึงมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
0: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: ป้าเปล่าไม่มีนะคะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ้ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ่งไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
0: เดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโอ้ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
0: ส์โอเคค่ะ

0: ี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอ่ะหรือยังไง
1: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
0: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเพิ่งเป็นนี่นะคะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแย่เลยอ่ะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
0: ก็หายค่ะเนาะ
2: ครับคุณหมอครับครับเอกสารนี่คุณจะทำให้ผมจัดการเรียบร้อยไหมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เข้าครับวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: โอ้คุณตาเอาแม่หยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยเอามาให้อีก
2: โอ้ผมใจมาก
3: เอาแล้วเรื่องนี้มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
4: ทุกคนกินข้าวกัน
0: วันเที่ยงแล้วเหนื่อยใจกับหน้าตาฟินนี้จริงเลย
1: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
5: แล
2: ้วบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
5: ใช่
2: คิดจุ๊เฮ้ยไม่เป็นไรน้ำตาลเขาไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเอง
5: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าปลาเลย
2: ให้กลับมาเบิก
0: นึกว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
2: มาดูแลคุณน้ำตาลใช่ไหมล
0: ่
2: ะ
0: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผลอๆไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
5: เฮ้ยบ้าจะรีบไปไหนอ่ะ
0: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้ย
6: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
0: นี่ไงต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
2: โอ้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจิบจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิม
7: สาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออ่ะอีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมืออ่ะเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
5: โอ้ย
2: เหมือนเวลาที
3: ่
2: เรา
3: แค่สาธิตมันต้องหลับจริง
2: โอ้ยเหมือนเวลาที่เรานอนแล้วแบบนอน
0: ใช่
2: แล้ว
0: ใช
2: ่
0: ใช่แต่อย่างนั้นแหละ
3: พฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยนี่ทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้เวลาเบื่อเซ็งมันต้องเผลอไงอย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วยิ่งทำงานเยอะๆเนี่ยดูแลเพิ่ม2เท่าเลยนะ
0: ต
3: ั้
0: งแต่รู้จักกันมาในคร
3: ั้
0: งน
3: ี้เริ่มซึมตามลูกพี่มาจริงใจอย่างนี้
1: ก็เย่เดี๋ยวถ้าป้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยพาน้ำตาลกลับบ้านแล้วกันนะคะ
2: นี่แต่คุณน้ำตาลครับถ้าคุณน้ำตาลไปกับป้านะครับคุณน้ำตาลก็ได้แค่อุ่นกายครับแต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยคุณน้ำตาลจะอุ่นใจ
3: โอ้ยไอพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งได้แล้วลักษณะนี
2: ้ไปไปกินข้าวไปกินข้าวเลย
3: ไ
2: หม
3: ไปไป
0: นี่ไปกินข้าวก่อน
3: นะ
0: ค
3: ะนี่เทชัดเจนแล้วเราไป
2: เลยไปจองร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไป
3: เฮ้ย
2: ไม่ใช่ครับตามคนเดียว
5: สั่งเยอะสั่งเยอะเลย
2: คุณน้ำตาลครับ
1: คุณไปกินข้าวแบบทุกคนก็ได้นะคะ
2: ไม่คุณน้ำตาลคุณน้ำตาลหลายครั้งแล้วคุณน้ำตาลทำไมชอบไล่ให้ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
8: อ้วนอ้วนอ้วนสั่นเนี่ยนะ
3: เดี๋ยว
8: มึ
3: งเป็นอะไรจ
8: ะ
3: น
8: ิน
3: ทา
8: เ
3: ลยมันเส
8: ีย
3: งเ
8: หนื่อติดสำเนียงที่บ้านฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
5: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
8: ใช่ป่ะ
5: เพราะว่าพี่กันอ่ะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอ่ะยังใจแข็งเลยอ่ะ
3: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอ่ะประวัติก็ดังห้อยพอสมควรไงเดี๋ยวมาเล่าให้ตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะโว้ย
0: นี่
3: เอามา
0: ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหล่อเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
5: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะก็มีแต่โรคที่บางทีพ่อแม่เรายังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้ชิล
3: ๆนี่
5: แหละใช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทำให้เราเป็นโรคดังนั้นต้องดูแลสุขภาพ
0: ก็ใช่นะสิจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่ดูคุณกันดิเฮ้ยหน้าตาหล่อหน้าตาหน้าน่ะ แถมยังสุขภาพดีด้วยอันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนอัน

0: ไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
1: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้เกี่ยวกับตรงนี
1: ้จะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝ่ามือ
0: ฝ่ามือเราเนี่ยนะครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์แล้วมีผังผืดเล็กๆเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วแล้วมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมือเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทที่อยู่ด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นคุณผู้ชมสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถือว่าเป็นแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ย คนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยส่วนจะ
0: ต้อง
1: เป
0: ็น
1: มีแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
0: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
1: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
0: มากกว่าข้อมือนะแล้วสังเกตต่อไปฮะ
1: ถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยเป็นหนักขึ้นจะเริ่มแบบตอนกลางวันก็เริ่มเป็นละเวลายกของนานๆหรือเวลาที่ใช้งานข้อมือเยอะๆชานิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือ2มือเทียบกันนะครับถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการชาปลายนิ้วแล้วสังเกตว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเล็กกว่าข้างนึงมันรีบลงเนี่ย
0: อ๋อเริ่มเล็กลง
1: อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะมากแล้วต้องรีบเลยต้องรีบกับรีบไปพบแพทย์เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบเราจะยกนิ้วโป้งไม่ได
0: ้
1: จะยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นทำงานใช้งานมือได้ลำบากมาก
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้พอคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาเบื้องต้นจะเริ่มรักษาไงครับคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นเราต้องดูตามระยะของโรคว่าเราเป็นระยะไหนถ้าเป็นแรกเลยเนี่ยหมออาจจะแนะนำว่าตอนกลางคืนอาจจะต้องหาตัวผ้าดามข้อมือตอนกลางคืนเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยมักจะขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเรานอนพลาด
0: ทับบ้าง
1: ข้อมือบ้างข้อมือบิดงอเป็นระยะเวลานานๆมันจะทำให้การกดทับบริเวณข้อมือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะอาการก็จะเริ่มมาตอนกลางวันและเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบนะแรกสุดถ้าเป็นน้อยๆอาจจะแนะนำการดามข้อมือตอนกลางคืน
0: ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะฮะก่อนนอนอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ

0: แต่พอเช้ามาก็แกะออกเหมือนเดิม
1: ตอนเช้าเราก็แกะแล้วไปทำงานตามปกติ
0: แล้วรักษาไงต่อครับ
1: ถ้าถัดมาแล้วออกยังเป็นคนที่มาหนักขึ้นหรือว่ารักษาแบบดามกลางคืนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่บางท่านอาจจะมีการฉีดยา
0: ฉีดยา
1: อาจจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคถ้าเรายังเป็นไม่เยอะยากลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะครับโดยยากลุ่มนี้จะช่วยลดความหนาของพังผืด
0: ครับผม
1: เรียกว่าสลายพังผืดแต่สลายไม่หมด
0: ไม่หมดนะฮะ
1: ไม่หมดสลายไปแค่ลดความหนาของพังผืดลง
0: บรรเทา
1: บรรเทานะครับก็ท่านถ้าเป็นน้อยอาจจะลองฉีดดูก็ได้
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมนะครับ
0: แล้วเวลาฉีดต้องฉีดหลายเข็มไหมคุณหมอมันใหญ่มันมี
1: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพอ
0: ดูแค่ครั้งเดียวก่อน
1: ครั้งเดียว
0: ถ้าดีขึ้น
1: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
0: อ๋อก็สังเกตอาการ
1: ใช่
0: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
1: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
0: ครับ
1: เป็นผ่าตัดเล็ก
0: อ๋อผ่าตัดเล็ก
1: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วเราเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
0: มาคือไม่ต้องวางยาสลบ
1: ไม่ต้องดมยาสลบ
0: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็ก
0: แม้พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
1: กลัวหนี
0: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
1: หนีหมด
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็กเราฉีดยาชาทำ
0: ครับ
1: ใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได
0: ้
1: นะครับกลับบ้านได้
0: โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
1: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นแน่ๆ
0: ดีขึ้นแน่ๆ
1: ดีขึ้นแน่ๆ
0: ผ่าตัด
1: นะครับแต่ว่าถ้าฉีดยาเนี่ยเราต้องติดตามอาการดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหม
0: ครับ
1: บางคนก็ดีขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
0: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
1: ปล่อยทิ้งไว้เป็นปี
0: ๆ
1: นะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งเนี่ยรีบไปหมดแล้วแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งเนี่ยทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกไม่ได
0: ้โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วแล้ว
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังผืดที่ข้อมือบวร่วมกับการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาเกาะที่นิ้วโป้ง
0: โอ้โห
1: เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาใช้งานมือได้เหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กละ
0: เคสหนักเลยใช่ไหมอ
1: ันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลย
0: ครับ
1: เพื่อที่จะ
0: ต้องย้ายเอ็น
1: ย้ายเอ็นมาเพื่อที่จะยกนิ้วได้เหมือนเดิม
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่าม
1: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี
0: ่นะฮะมา
1: เลยจะรีบมาแหละ
0: คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
1: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยาต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
0: ครับ
1: นะครับบางทีก็อันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาททั้งผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่ข้อที่หลังนะครับ
0: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
1: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได
0: ้อย่างเช่น
1: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที่
0: เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
1: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอไปเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ้อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ยมีการโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี้ด
0: ้
1: วยนะครับ
0: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
1: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆนะครับทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ลงได
0: ้
1: อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
0: ตรงนี้แหละฮะ
1: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ์
0: ก็จะช่วยลดตามช่วยลดได
1: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
0: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหมออ
1: าจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
0: เวลาเราทำ
1: ใช่ครับ
0: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะท่าง่ายๆนะคุณผู้ชม
1: เหมือนเคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดรม
0: นะ
1: ครับโรคกดทับเส้นประสาท
0: เคสที่คุณหมอเจอบ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
0: อาการชา
1: ปวดกล้ามเนื้อ
0: ชา
1: ตามมือที่เกี่ยวเรื่องของออฟฟิศนะครับปวดหลัง
0: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
1: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไห
0: ม
1: นะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
0: ์
1: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบีย
0: บ
1: ของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกล
0: ๆครับ
1: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับ

0: โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้างโดยเฉพาะนิ้วโป้งชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้แขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่า งอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: ค่ะคือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือน
1: ี่สังคมก้มหน้าเลย
2: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฝั่งแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างๆของตา
1: ขอไล่
2: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
1: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วเนี่ยพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะๆเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่สี่คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่5นะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่าที่6ก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
4: ดันแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทําให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้อาการชาเนี่ยลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกร็งมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกร็งข้อมือเยอะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังค่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วกลางนิ้วแล้วก็หุบนิ้วกลางนิ้วให้สุดเกรงไว้นับ 1-5 ก็ได้แล้วก็หุบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะตีบมือขึ้นมาเกรงไว้นับ 1-5 แล้วก็เหยียดให้สุดหยิบขึ้นมาเหยียบให้สุดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คายกำก็คำก็ค้างไว้นับ 1-5 แล้วก็ห ผ่อน
2: ถ้าผ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
3: ก็ได้
2: น้ำตาล
3: ไหมเอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ปลายนิ้วชี้แต่ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนาง
1: ไล่ไปแบบนี้
3: ปลายนิ้วก้อย
2: เหมือนนับนิ้ว
3: ใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1ถึง10ก็ได้ใช่ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
2: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็ชาบริเวณปลายนิ้วได้
1: ใช้ได้เหมือนกัน
2: ตอนทำงานก็จะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้าง
1: ๆมีกันตลอด
2: ทางพอดีนี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
1: ติดตามนะคะ
4: สวัสดีครับผมหมอนัทนะครับผมเป็นหมอฟันนะครับพี่โอเคยังครับอร่อยครับวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมอวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอาหารที่กระตุ้นน้ำลายอาหารที่กระตุ้นน้ำลายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูอาหารในวันนี้คือยำแอปเปิลกุ้งสดนั่นเอง

เสร็จไปแล้วนะครับกับยำแอปเปิลกุ้งสดนะครับอาหารที่เป็นยำเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวรวมถึงเรามีแอปเปิลนะครับซึ่งก็จะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆอยู่ร่วมด้วยซึ่งอาหารรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับการกระตุ้นน้ำลายนี่เองน้ำลายมีหน้าที่ในการที่จะช่วยชะล้างสิ่งที่ติดค้างอยู่ที่ฟันหรือว่าภายในกระพุ้งแก้มหรือในปากของเราถ้าในช่องปากของเราน้ำลายน้อยเกินไปเนี่ยเศษอาหารที่ติดอยู่กับฟันของเราเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกไปไหนก็จะเกิดฟันผุได้ง่ายสำหรับอาหารที่กระตุ้นน้ำลายได้ดีนะครับนอกเหนือจากอาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วอาหารที่เราต้องใช้การเคี้ยวเยอะๆอย่างเช่นพวกหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลต้องเน้นนะครับว่าปราศจากน้ำตาลก็จะช่วยทำให้น้ำลายของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าตัวเองปากแห้งหรือเปล่าถ้าภายในช่องปากของเรารู้สึกว่าลิ้นนะครับหรือกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยมันเริ่มติดกันหรือว่าฟันของเราเนี่ยมันคมบาดลิ้นก็แสดงว่ามันขาดน้ำลายที่ไปหล่อลื่นก็จะเป็นจุดสังเกตแต่อย่ากังวลไปนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปากเราแห้งเนี่ยการจิบน้ำก็ช่วยเราได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นปัญหาเยอะจริงๆไปพบทันตแพทย์จะดีที่สุดผมก็รู้สึกว่าผมพูดมานานแล้วนะทีมงานขอน้ำหน่อยได้ไหมครับพูดจริงพูดจริงส่วนวันนี้นะครับผมหมอนัทขอลาไปก่อนรักผมน้อยๆแต่รักนานๆสวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับพอรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้าน

เกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาลัยการจัดการมหาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่มเจเนเรชัน Z หรือเจเนเรชัน C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเบบี้บูมที่อยู่ปลายๆแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าเบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่กั้มๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้เราชวนคิดว่าแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองในวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะว่าปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคนี่คือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของ

ความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่าเอ้ยมาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าอ่ะความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นพวกมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของเบิร์นเอาท์มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิดเบิร์นเอาท์ก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยมันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึก

ลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดที่ส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานซะจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานเนี้ยมันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า The Phoenix Phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอานะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เป
เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปส่งสิ่งกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันเนี้ยดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางาน ลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนกันแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบ

0: ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้ฉับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เพราะนี่ลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: โหมันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยเนี่ยหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันมีคันละบาท2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนอย่างเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผมโอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank youบ้านมา3ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ชันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
2: ว้าว
1: ไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ความเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อน
0: เขาขึ้น
1: แล้วได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้ครับเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะ
1: ลง
0: หน่อยไม่เป็นไรครับไม่กลัวครับน้องเขาไม่กัดครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กูจะไปกัดน้อง

0: ไทรอยนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซูเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนเลย
1: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
0: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทที่นี่คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไปสามโรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซไปหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพื่อนอีกแม่บอกไปตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหม
1: อ
0: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยฮะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
1: ้
0: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
1: ม
0: ที่ไม่ใช่บ้าน
2: ครับ
0: มันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
1: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
0: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูได้แต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเนี่ยยังแบบถึงหาทางไปห้องน้ำอยู่อ่ะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวัน
2: อ
0: ่ะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลย
1: ม
0: ันก็เข้าน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
1: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปละเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
1: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: 2เดือนกว่ากับ3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
2: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
0: ้อ่ะผ่านมา
1: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
2: อะไรยังไงนะ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มมาทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ยกินมาตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่ไหม
2: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
2: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวกับอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเดียวกันคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
2: ผมไม่มีความรู้เลยจริงไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไง
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือเนี่ยแร่ก็แช่เนี่ย
2: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร
1: ่แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยชนิดพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
1: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ากลืนมันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าจริงแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
0: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบท่านเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
1: มครับได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอ

0: ประจำบ้านสำหรับวันนี
1: ้ยินดีมากเลย
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทอบทัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
0: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
2: ค่ะ
0: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
2: ค่ะต้องเริ่มต้นหน่อยอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
1: ้
2: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
1: ้อ
2: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
3: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรอย
0: ่
3: างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
2: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างนึงก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่พี่แต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
1: อย่างซันนี่มาถึงระดับตรงนี้ละมันจะกลับไปผอมสุขภาพดีได้อีกไหม
2: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
0: ม
2: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
1: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอก็กลับไปหุ่นเดิม
2: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
1: ถูก
0: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
2: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว อันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพริ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได้ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยด์มีภาวะเป็นพิษและไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเนาะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
1: ์
2: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบ

0: างเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
1: พูดมาเรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
0: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้าไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรคเอ๋อ
2: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่อนค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2การให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะนึงเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
1: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร่ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
1: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
1: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
2: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นละเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่สองก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่สามก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้ เราเครียดเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
1: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
4: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยตัดทิ้งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยแต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยทิ้งทำได้ไหมคะ
0: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยเราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยนี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ย เป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
2: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะ

0: ว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยด์เป็นพิษ
1: นั่นไงสิคะ
2: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยด์เป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
3: ์ขอบคุณ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณหมอด้วยนะคะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ทอบตัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: ที่สันนิษฐาน
3: ขอบคุณด้วยค่ะ
0: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
2: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
0: พี่บีมครับ
5: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล้ว
0: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
2: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวตอนนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
3: ้ว้าว
5: ผมไปแล้วนะ
2: เดี๋ยวจะมีคนดูแลเดี๋ยวก็มี
0: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับน้องเดชสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
6: ใช่ครับ
0: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
6: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทําอาหารเสริมให้ช้างครับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะมั้ยครับ
6: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเค้าเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
0: คนต่างชาติที่เค้ามานี่เค้ามีแบบมาพักที่นี่เลยมั้ยครับ
6: เรามีห้องพักสําหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานๆขึ้นอย่างเงี้ย
0: เออ
6: คือเค้าต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
0: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
6: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
0: ครับ
6: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับเช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพอย่างรัฐบาลไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
0: ครับ
6: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
0: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
6: ใช่คร
0: ับ แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
6: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนกัน
6: ใช่ครับใช
0: ่น้องเดชหลังจากที่น้องเดชได้ทำงานที่นี่มาสักพักนึงเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
6: ถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเค้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เค้าได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เค้าไม่เคยเจอในประเทศเค้าเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนคนก็รู้สึกดีกับช้างเค้ายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับช้างที่นี่กับคนที่มาดูแล
0: แล้วอย่างในความคิดของน้องเดชเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
6: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทำประโยชน์ให้กับ ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการดูแลช้างเป็นการช่วยเราส่วนอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
6: ขอบคุณมากครับ
0: ดูสิครับกีดกราดกันใหญ่เลยครับ
6: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮวเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
0: แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยล่ะครับก็มีความสุขแน่นอนครับ
5: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
0: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่ เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม่
5: ที่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
0: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
0: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
0: ครับ
2: ได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี
5: ้ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ครอบครัวแล้วผมก็ยังกินอย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงล่ะ

0: ช่นี่แหละประเทศไทยละ
1: ครับ
0: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้าน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
4: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
4: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
4: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีก2ลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองทำจ้ะ
1: ว่า
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานนึงๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
4: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่สองชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุด
3: การสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะหวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
5: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
3: พ่อ
5: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม่
6: มา
5: ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม่เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
3: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะคนก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
7: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมส

0: ควาน
1: ถูกต้องเก่งมากมากเลย
2: ขวา
1: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
0: ฝาย
1: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ๊ะ
3: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซิคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหน
4: วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
2: ลองพูดตามเรานะ
1: บ้าน
2: สุดยอดลองอีกคำนะกราบถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
5: ลองพูดตามเรานะ
2: กินว้าวเก่งจังเลย
5: ลองพูดตามเรานะ
6: กวางใช่ไหม
2: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
3: ต้องตั้งใจฟัง
5: ลองพูดตามเรานะ
2: กวางถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
7: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
3: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทวัยทยประถมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นซี่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนหนึ่งแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาอย่างที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยนั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
2: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
8: ไ
2: หว
8: ไ
2: ห
6: ว
2: ตามเราเลย
6: ไหว
2: ต้องเก่งมากเลย
8: ปลาด
2: ไหนลองพูดตามเราเลย
6: ไหว
2: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีจ้ะ
9: ฟังใหม่ครับ
8: ปลาด
2: ไหนลองพูดตามดีจ้ะ
6: ไหว
2: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีจ้ะ
9: ฟังดีๆครับ
8: ปลาด
2: พูดตามเราเลย
6: ไหวหวาน
2: สุดยอดเนี่ยแหละใช่เลย
3: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้

0: นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
2: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆเนี่ยออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่สองก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
3: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเป็นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
4: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
0: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุ

0: ไปว่า นี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนคนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
1: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
1: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
2: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
3: เลยนั่งเลย
4: เออดีใ
3: จมาอยู่ด้วยก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ชูมือขวา
3: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูข้าทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
0: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นレスปอนหรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เด็กมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆแล้วเราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเดิดเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
2: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได้
6: สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการ

0: ให้คะแนนเด็กๆอะค่ะในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหมก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
1: เชตเตอร์
0: โอเคครูไหมนะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะคะ
2: ครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
1: ครับ
2: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: ถูกต้องนะครับ
0: เก่งมากลูก
2: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
1: ครับ
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ถูกต้องนะครับ
0: ก็อย่างเคสเนี้ยค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
3: คือเขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
0: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
2: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
0: แป๊บนึงใครจะได้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
2: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
2: ถูกต้องนะครับ
4: แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
3: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
2: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ทำได้ดีขึ้น
2: ถูกต้องนะครับ
3: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันทีเลย
5: นี่ก็เรียนแบบหุ่นยนต
3: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
2: ย
3: ัง
2: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะคร
4: ับ เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
3: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่ เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่

0: ที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน
1: ์สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างเช่นสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
2: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
3: ได
2: ้เสริมได้เพราะว่าเออเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเออเหมือนกับเล่มสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามประมาณว่าถามครูว่าเออทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
0: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับน
2: ัก
0: กิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
1: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กที่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเด็กเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกหนึ่งเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้

0: รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
1: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดู VTR กันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อัมบาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อัมบาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อัมบาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปสิ
2: ไปไงอะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: เกี๊ยวหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะโอ้โ
2: หหมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราก็เป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะแม่
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล
2: ่เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช่
2: โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินอะไรอย่างอะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะ
2: อืม
3: ตามที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วแม่ทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลิกหาหม
2: อก็ดีแล้วแม่แล้วฟันเป็นไงบ้างอะ
3: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้คีมชั่วโมง
3: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: เออให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: นะถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื้อเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอดีกว่าแม
3: ่ไป
2: หมอเอเขาจะบอกเลยว่าแม่ต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
0: อาม่าน่ารักมาก
1: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
0: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืนที
1: ่
0: แบบว่าต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
1: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
0: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
1: ครับ
0: อาม่ามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
1: ได้เลย
0: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไร
1: ใช่
0: เราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
0: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
1: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: วันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
1: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาเมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต๊อกดาชิใช่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุนนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช
0: ่นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความด
1: ัน ไขมันบุหรี่
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนาน
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ

0: ครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อปลาโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงเนี้ยมากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
1: ทำให้เกรวี่ลีลาด
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
2: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: ุณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออยู่
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆ นิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ช่วยได้จริงไหมครับค
1: ุ
2: ณหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันเหมือนตระกูลเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบาง
0: ๆหั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วรสชาติสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีนึง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอว่านี่นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับเพราะขูด
1: อันนี้เทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหั
0: วไชเท
1: ้
0: าใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนแข็ง

0: ันต่ำค่ะ
1: กับผู้สูงอายุครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
0: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะกระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะอันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
1: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
0: ค่ะ
1: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
0: เพิ่มกลิ่นรส
1: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
0: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่คล้าย

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไปอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
2: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
2: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับ
0: okay.
2: หลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยจะใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับ
2: ผมจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
2: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลย
2: โอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: ุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยนะคะขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปฉะนั้นจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นโรคตาออกก็ที
3: เออค่ะหายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังเหรอ
3: ยัง

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้
0: าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ผมขอห้องตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมา
1: ไปทำ
0: อะไรไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินป่ะโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะ โยคะไม่ใช่โยคะไม่โย
1: คะจับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
0: เ
1: พราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลย
2: และตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊วยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
2: คร
3: ับ
2: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
2: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
3: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเวลาตื่นแล้วครับ
3: ก็จะตื่นประมาณ 6-7 โมงอะค่ะ
0: 6-7 โมง
2: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
3: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
2: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
3: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
2: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
3: ก็มีบ้างนะคะ
2: ต้นครับ
4: ครับ
2: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
4: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
2: ความเครียด
4: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
3: ั
4: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
2: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
4: ครับ
2: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
4: ใช่ใช่
2: แต่เราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
4: เป็นหัตถโยคะนะคร
2: ับ หัตถโยคะ
4: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
2: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
4: ใช่
2: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
4: ใช่
2: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
4: ควบคุม
2: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
4: ใช่
2: เป็นไปได
4: ้เป็นไม่ได
2: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
4: ใช่จุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
2: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
4: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกใหเอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
2: ครับ
4: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
2: ต้องกั้นนะครับต้องกั้นไหม
4: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มด้วยการหายใจก่อนนะครับ
2: ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
3: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะคะ
4: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
3: ไม่ค่ะ
4: นะครับ
2: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
4: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
2: ม
4: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้ในเรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
2: ขวาร้อนซ้ายเย็นยินหยางสมดุล
4: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
2: ่
4: ด
2: ้
4: านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
2: เพื่ออะไรครับ
4: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
2: แบบนี้นะครับ
4: ไปแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
3: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
4: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
2: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
4: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
2: สลับกัน
4: ใช่ใช่
2: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
4: ใช่
2: เอาความเย็นเข้าไป
4: หายใจ
2: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยกเข่า
1: ท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: โอเคครับลองเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกำลังกายบ้างไหม
3: ออกค่ะ
2: โยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่าค่ะ
2: ดีเลยเหมาะสมเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
0: ค
1: น
0: ปรับ
1: ต
0: ั
1: วครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์แล้วนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือรวบฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสองข้าง
2: ผม
1: ก็
2: เตรียมบิน
1: ไม่ใช่ นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะครับ
2: ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: ม
1: ารวบฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ค่อยช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกพยายามไปอีกเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะการยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับ ดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
0: ับ หลังติดพื้น
1: หลังชิด
0: ติดเตียงนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
0: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบหนึ่งขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
1: ใช่เพราะ
0: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
1: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังยังเหรอ
1: ยังเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ฮ่าชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
0: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
1: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
0: เตรียมกล้ามเนื้อ
1: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
0: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
1: ให้มากขึ้น
0: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
1: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
0: อันนี้จะสบายมากเลย
1: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
0: ็ท่านี
1: ้เราก็สลับข้างนะครับ
0: สลับข้าง
1: โอเค
0: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
1: ช้าๆเข้าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
0: ด้าน
1: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
0: เลิศกว่า
1: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: จะหลับแล้วค่ะ
1: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมัน

0: ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอ
1: น
0: ใช่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
1: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
1: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
1: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไง
1: อยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที
1: ่รับน้ำหนักมากไปไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
1: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
1: ทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10ถึง15นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจือมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมาก
2: พี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตาวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีดัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งและน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวบอกพร้อมกับบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยาก

การตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหรอต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาวรกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่ม

0: ลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: ่แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0: สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: โรคกระดูกพรุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับโรคกระดูกพรุนคือภาวะที่มวลกระดูกเรามีความหนาแน่นน้อยลงร่วมกับความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยน้อยลงทำให้เกิดภาวะกระดูกหักง่ายช่วงที่มีมวลกระดูกมากที่สุดนะครับในช่วงอายุประมาณ 25-30 โดยหลังจากนี้มวลกระดูกจะมีปริมาณคงที่และค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้หญิงหมดประจำเดือนวัยมากกว่า65หรือผู้ชายวัยมากกว่า70ปีหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรครูมาตอยโรคไตหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ทานยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานๆไปต่อกันกลุ่มเสี่ยงต่อมาก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติพ่อแม่เคยกระดูกสะโพกหักครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ
5: อายุ67ปีค่ะ
4: คุณพ่อกับคุณแม่คุณป้าเคยกระดูกสะโพกหักไหมครับ
5: มีกงเป็นบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับหัก
4: คุณป้าอายุเกิน65เนาะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีภาวะกระดูกพรุนเนาะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตส่งคุณป้าตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องสแกนมวลกระดูกเนาะการวิจัยโรคกระดูกพรุนนะครับเราจะวิจัยโดยการตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องตรวจมวลกระดูกที่เรียกว่าเด็กซ่าสแกนหรือในบางรายเช่นผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดภาวะกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเราก็สามารถวิจัยว่าเป็นกระดูกพรุนได้ครับจากที่ป้าไปตรวจมวลกระดูกมานะครับผลปรากฏว่ากระดูกป้าอยู่ในเกณฑ์เป็นกระดูกพรุนนะครับการรักษาต่อไปเนี่ยก็คือคงจะต้องใช้ยารักษากระดูกพรุนการรักษาโดยการใช้ยาโดยหลักๆเราจะเริ่มใช้ยากลุ่มที่เป็นการต้านการสลายของกระดูกก่อนยาที่ใช้หลักๆก็คือยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตส่วนยาที่เป็นการเสริมสร้างกระดูกเนี่ยในปัจจุบันจะมียาเป็นยาฉีดเพียงแบบเดียวการไม่ใช้ยานะครับคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักๆก็คือการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นก็เช่นนมปลาที่กินทั้งก้างนะครับตัวเล็กๆหรือกุ้งกะปิเป็นต้นนะครับคุณป้ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยารักษากระดูกพรุนนะครับแต่ก่อนจะให้ยาเนี่ยหมอต้องขออนุญาตเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าการทำงานต่างๆของไตของตับแล้วก็หาสาเหตุของภาวะกระดูกพรุนอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เดี๋ยวหมอจะได้มาฟังผลเลือดอีกทีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างนึงก็คือการป้องกันกระดูกหักเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีกระดูกพรุนเราก็เสี่ยงที่จะเกิดการกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงได้การป้องกันของโรคก็มีอีกหลายวิธีเช่นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเช่นการเพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอการปรับให้พื้นในบ้านไม่ลื่นก็จะป้องกันการหกล้มได้โรคกระดูกพรุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนไข้ส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาหรือตรวจมวลกระดูกครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกลมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำหรับฟันปลอมนะครับก็เปรียบเสมือนไอเทมที่สำคัญอันนึงนะครับสำหรับผู้สูงอายุหลายท่านดังนั้นนะครับเราควรที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟันปลอมให้เหมือนกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเราฟันปลอมเนี่ยก็ทำหน้าที่แทนฟันของผู้สูงอายุที่ถูกถอนออกไปดังนั้นฟันปลอมก็ทำหน้าที่ในการทั้งบดเคี้ยวนะครับแล้วก็บริเวณฟันหน้าเนี่ยก็จะช่วยในการออกเสียงท่านเนี่ยจะเชื่อว่ารอให้ฟันหมดปากก่อนแล้วค่อยใส่ฟันปลอมซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการถูกถอนฟันไปจริงๆเมื่อนั้นแหละนะครับควรจะต้องใส่ฟันปลอมแล้วต่อให้เป็นฟันถูกถอนไปซี่เดียวก็ตามเพราะว่าเมื่อฟันถูกถอนไปแล้วฟันมันจะล้มพอฟันล้มปุ๊บปัญหาก็จะเกิดตามมาเศษอาหารติดนะครับหรือทำให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบทำให้เกิดฟันผุอะไรตามมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือถ้าเมื่อไหร่ฟันเราไม่เหลือแล้วฟันปลอมเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกกดอยู่บนเหงือกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เกิดการเจ็บเวลาเราใช้งานเมื่อเรามีฟันเหลืออยู่ฟันปลอมสามารถที่จะวางไปบนฟันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟันปลอมก็จะไม่กดที่เหงือกเราก็จะสามารถใช้งานฟันปลอมได้โดยที่ไม่เจ็บครับการใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆนะครับเราต้องค่อนข้างที่จะต้องทำการปรับตัวเข้ากับฟันปลอมใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆจะรู้สึกเหมือนคับปากเพราะว่ามันก็คล้ายๆเหงือกที่วางไปบนเหงือกของเราอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแค่ทำความคุ้นชินกับเขาข้อควรระวังนะครับในการใช้ฟันปลอมอาหารที่ใช้ทานเข้าไปแล้วเหมาะกับฟันปลอมก็คืออาหารที่ไม่มีความเหนียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาหารที่มีความเหนียวเนี่ยจะดึงฟันปลอมครับบางทีใช้งานเคี้ยวๆปุ๊บฟันปลอมหลุดนะครับอายก็มีนะครับหรือว่าถ้ามันหลุดนะฮะแล้วเผลอกัดลงอีกทีนึงทำให้เหงือกเจ็บก็ได้อาหารแข็งๆก็ถ้าเกิดกัดลงไปปุ๊บฟันปลอมหักได้เหมือนกันเพราะว่าฟันปลอมส่วนที่เป็นตัวส่วนของฟันแล้วก็ส่วนของเหงือกเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังอาหาร2ประเภทนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ในส่วนของตัวฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งดีสุดเลยคือใส่ไว้กับปากเราเนี่ยแหละนะครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับถอดควรจะต้องมีน้ำนะครับใช้ในการแช่ฟันปลอมด้วยเพราะฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งนะครับจะเกิดการบิดเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเกิดการบิดเบี้ยวไปแล้วปุ๊บก็จะไม่สามารถใส่ลงให้สนิทเหมือนเดิมได้ถอดฟันปลอมและห่อในกระดาษทิชชู่ข้อเสียมันมีครับก็คือทำให้ฟันปลอมแห้งนะครับพอฟันปลอมแห้งปุ๊บบิดเบี้ยวอีกอย่างนึงเรามักที่จะเผลอเอาฟันปลอมที่ห่อในทิชชู่ทิ้งไปซะนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บฟันปลอมให้ดีนะครับเล็กๆนะครับขนาด

0: พอดีกับฟันปลอมติดตัวเราไปด้วยและอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังเลยก็คือว่าระวังอย่าทำฟันปลอมตกครับเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับพอพลาสติกตกลงกับพื้นหรือตกจากที่สูงปุ๊บฟันปลอมหักครับต้องทำความสะอาดฟันปลอมอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวฟันปลอมเนี่ยจริงๆง่ายๆนะครับใช้แปรงธรรมดาแต่ต้องเป็นแปรงขนนุ่มนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้คู่กับยาสีฟันเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยจะมีผงขัดอยู่จะเกิดการสึกที่บริเวณของตัวฟันปลอมได้จริงๆแล้วมันจะมีครีมที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันปลอมโดยเฉพาะอยู่นะครับซึ่งจะไม่ทำอันตรายฟันปลอมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีครีมตัวนั้นง่ายๆครับใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานจริงๆสามารถใช้ทำความสะอาดได้นะครับเรื่องของการใช้พวกสารฆ่าเชื้อด้วยอย่างเช่นเม็ดฟู่ในการแช่ฟันปลอมนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องแช่ทุกวันนะครับแช่แค่อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพื่อที่ว่าในตัวฟันปลอมเนี่ยนะครับอาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่ฝังอยู่ในตัวเนื้อของฟันปลอมแล้วเรามองไม่เห็นก็ได้นะครับก็ต้องอาศัยตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับจะมีผู้สูงอายุหลายท่านนะครับนิยมใส่ฟันปลอมแล้วก็นอนไปเลยนะครับถามว่าเรื่องนี้ผิดหรือเปล่าจริงๆผิดนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่ในช่วงกลางวันใช้งานในช่วงที่เรายังไม่ได้นอนเนี่ยนะครับมันก็จะกดทับอยู่บนเหงือกอยู่แล้วถ้าเราใส่ฟันปลอมนอนไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เหงือกที่อยู่ใต้ฟันปลอมเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้สำหรับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะครับที่อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับก็คือการดูแลเฉพาะแค่ฟันปลอมอย่างเดียวแต่อย่าลืมครับในช่องปากของเราก็ยังเหลือฟันของเรานะครับแล้วก็เหงือกของเราด้วยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทั้งเหงือกอักเสบและฟันผุได้และคราวนี้พอฟันมีปัญหาสมมุติถ้าเกิดต้องถูกถอนออกไปฟันปลอมที่เราเคยใช้ได้ก็จะกลับมาใช้ไม่ได้แล้วสำหรับการทำความสะอาดเหงือกนะครับผมก็สามารถใช้ผ้านะครับจะเป็นผ้าขนหนูนะครับหรือว่าผ้าก๊อซนะครับชุบน้ำเปล่าธรรมดานี่นะครับหรือว่าถ้าจะดีนะครับจริงน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือนะครับถูทำความสะอาดเหงือกของเราก็จะดีครับอย่าคิดว่าฟันปลอม1ชุดจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนะครับเราก็ต้องดูแลฟันปลอมเหมือนกับฟันธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับหมั่นไปพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมให้ฟันปลอมเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569โดยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหมินชางเมืองอวกาศนานาชาติเหมินชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

อร์ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์ความมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องค์คมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันนี้พลเอกปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง80%มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาว
ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกระตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกระตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอ็ดดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

วิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงนี่

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่น

ดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน
1: ่
0: าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่
0: ใช่ใช่ครับวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้กับการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้ว
1: เมื่อก่อน
0: ตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เรานี่เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จัก
1: ก
0: ัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริง
0: ๆจริงๆมันเยอะมาก
1: ใช่เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความ
1: เป็นไปได้ที่จะเจอพบร่วมกันได้
0: แสดงว่าส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ

0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: เที่ยวหรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าgender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย
1: ์จริงๆ คือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี่ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี่ย ก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ค่ะต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิส HIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคนี้มันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
0: แต่อยู่นะ
1: แต่ใช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
0: ้
1: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยหนองในแท้หนองในเทียมเริ่มหูดงอนไก่อะอันเนี้ยคำจับหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
1: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
0: เราไม่รู้มันมีแต่มันอยู่ด้านใน
1: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที่บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาดเนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
0: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400-500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุง

0: ทางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
1: ซิฟิลิสใช่
0: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
1: ่ก็คืออ่ะงั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
0: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
1: ม
0: ัน
1: คือสไปโรคีด
0: มันคืออะไร
1: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยเหรอ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอาจจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
0: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
1: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได้
0: อ
1: ันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
0: ครับ
1: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
0: เคยดูครับ
1: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
0: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
1: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นเอดส์หรอครับ
1: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
0: เป็น
1: สม
0: ั
1: ยใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ 50-60
0: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
1: น
0: ะ
1: คือ
0: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลเข้าใจแค่นี้
1: ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
0: แล้วก็มันเป็นแผลก็จริง
1: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
0: หายก็เราก็ดูว่าหายแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ซิโปโตซัวนี่มันมาจากไหนอ่ะ
1: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือน
0: ไข
1: ้หว
0: ั
1: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่าเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
0: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ต
1: ั
0: ว
1: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้า ถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีไหม
0: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: เอาง่ายๆเลย

0: ังวลละ
1: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
0: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
0: ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
1: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
0: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
1: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
0: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับ
1: มันจะแบบจับแล้วแข็งๆมันก็จะเป็นแบบนั้น
0: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฟดนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟดลำยองมีเฟดต่อจากนั้นไหมครับ
1: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
0: ๆ
1: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
0: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้คือรักษาหายขาด
1: ใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
0: okay.
1: คือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
1: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
0: ็
1: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเรามาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
1: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
0: HIV ใช
1: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือ บางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับเป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
0: อันในตอนเริ่มต้นตอนแรกยังไม่
1: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
0: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
1: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
0: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มียาต้านไวรัส
1: ยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
1: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก
0: ็คือ
1: มีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
0: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
1: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
0: ม
1: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในแค่ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอดแต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได
0: ้
1: แต่พวกที่ติดทางพวก

0: ซิฟิลิสเอตับอักเสบบีซีเนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโลกของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆ อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยเออไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันเนี้ยเพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันเนี้ยก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรคอยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆ ก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเนาะ
0: ใช่
1: เรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้น
0: ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์ครับ
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1,2,3,4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในพอเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆเขาถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองใน
1: อ่
0: ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นยังไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบ

0: น้องแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกข่าวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่น
1: อ
0: ันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอด
1: อ
0: ันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะมีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปดิ
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปดิ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับ
0: เป็น
1: ตรงไหน
0: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: เอาคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช
1: ่
0: ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดราวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่า
1: ต่อมลูกห
0: ม
1: าก
0: ก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตทงงช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากผู้หญิงเรามีตกข่าวต้องมาหาหมออยู่แล้วส่วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในแก่กระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
1: ็
0: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวนึงก็คือจะเป็นการติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: ฉีดยาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: ก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะคิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: ก็เหมือนกันคือการคิด

0: เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะน้องในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วพี
1: ่มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค่
0: ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในดื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี้
1: มันพัฒนาได้
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู่
0: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นสิทำไมอะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ใช่ถูกต้องอ
1: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได
1: ้
0: เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกไนซีเรียซึ่งไอเชื้อไนซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่ เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกัน

0: ไปตรวจเลือดเลย
1: ครับ
0: ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก
1: ็บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: เออแนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคือหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เลยอะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV
1: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่ง ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช
1: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: เอ้าหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบหุยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
1: ครับ
0: 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อ่ะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอ้การเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
1: ้แล้ว
0: เรา
1: จะ 100% อย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: เท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่าย
0: ังก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธ
1: ุ์
0: 2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมละแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอก

0: ให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันดับ1อันนี้ก็ควรจะดีใจนะ
1: ก็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอ่ะไทยๆก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมไทยถูกเลย
0: จริงๆนะซึ่งแบบไปดูเองไปดูเองแล้
1: ว
0: ก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: โอเค
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไปวอยซ์อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโพลิซี
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: แล้วก็ค
1: ือ
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได้
1: เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุฒินะพี่แอ๊ดที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: เยอะมากแล้ว
0: แต่สี่แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: คือ
0: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศนะอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
1: ้
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที่ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: ไข้หวัดใหญ่ HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซ็ปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ที่
0: แบบสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆสิบชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิดสี่สายพันธุ์แล้วก็เก้าสายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันการไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดเข้าสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์

0: ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
0: ็มันจะเหมือนโรคเอชที่เราคุยกัน
1: เลย
0: มันจะเหมือนโรคเอชที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมันปากคนลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9ถึง15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่ะใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้เป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อะ
1: เป็นผู้ชายเซ็กซ์วิทเมน
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่เ
0: ข้าใจไหม
1: โอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ
1: การฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้
1: ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได้
1: ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่
1: ถึงนี้ป่ะ
0: คือถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPVแปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: ก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มันก
1: ็
0: จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอะเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะม
1: ัน
0: ก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
1: ครบไหม
0: ก็ครบ
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบบีซีมากนะ
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบบีซีเนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์ที่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจมันผมเหมือนกัน
0: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จัก จริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้าย อ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
0: ใช่
1: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
0: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเ
1: ร
0: ชันใหม
1: ่
0: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
1: ัน
0: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเอง
1: อ
0: ันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
1: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์โอ๊ตครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูง

0: ที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
1: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
2: พี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีครับโหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: เครื่องฝึกพายเรือครับ
2: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
3: ครับผม
2: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
3: ยากไหมไม่ยากครับ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
3: เรือมันมีตั้งแต่5คน
2: 5คน
3: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
2: โอ้55คน
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
3: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
2: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
3: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
2: ครับ
3: ถึงจะลงไปในเรือได้
2: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
3: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
2: เรือตก
3: ใช่ครับ
2: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
3: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
2: ครับ
3: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
2: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
2: ถีบอะไร
3: ถีบ
2: มันจะมีคันเร่งเหรอ
3: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
2: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
2: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
3: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
2: เอามันต่างกันตรงนี
3: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
2: ถนัดใช่ไหมครับ
3: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
2: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
3: ับ ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
2: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าฝ
3: ั่งซ้ายสายคือเครื่องนี้ครับ
2: โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
3: คือนั่งครับถ้านั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
2: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
3: ขาซ้ายไม่ถึงนะ
2: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
3: ผลครับ
2: ยิ่ง
3: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
2: สั้นกว่า
3: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
2: จับอันนี้
3: ใช่ครับ
2: มือซ้ายอะไรนะครับ
3: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
2: คัก
3: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณ
2: นี้
3: ใช
2: ่พายบนเป็นไง
3: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าแล้วมัน
2: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
3: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
2: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
3: ใช่ครับใช้
2: เพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
3: ใช่ครับมีที่หยั่น
2: ครับ
3: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างนี่เรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกด
2: ถีบ
3: ยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
2: ยืดอย่างนี้
3: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
2: กด
3: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
4: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่
3: มีมาน

อันเป็น100ปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ประดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแล

0: จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทั้งเบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างโค้ชไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
0: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20ครับ
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ครับตามๆเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ครับ
0: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวให้รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเปลี่ยนพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
0: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วยครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
0: อันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยบางมากเลยเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลองลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
1: ่
0: ก็ค่อยๆดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็ม
1: อย่างนี้เลยครับ
0: ใช่ครับลงเต็ม

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนที่เรือมันอยู่กับที
1: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ย follow วงของ

0: คนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
1: เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
2: เดินหน้าครับเดินหน้า
1: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
2: ใบเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
0: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
2: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
2: อังโคช้านะ
3: ตึ๊บ

0: ล่ำครับกับล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างล่ำที่ล่ำเรานั่งอยู่กับล่ำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3ตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานนะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: หมดแรง
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดู

0: ผอมจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพู
2: โอ้ my god
0: โอ้แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสําหรับพายเรือยาวคือสําหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ําหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพ่นตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กําลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขี่กันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบ ทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่น

แต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทําให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโค้ชคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กําลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทําเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเป็นความสนุก

ที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ปีพ.ศ.2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกิน90%ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเคยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
2: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
2: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
2: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
2: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ย ก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
1: ี
2: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ย
1: มัน
2: ก
1: ็
2: เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยไม่ใช่เสียเพราะไวรัสบีเลย
1: เสียเพราะภูมิเราเ
2: องใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
2: งั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ย ไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
2: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วลังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
2: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
2: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
2: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับงั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้าที่ผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได้ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
2: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วแพทย์ตลอด
2: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
2: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับ
2: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ง่ายกว่านั้น
2: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
2: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใ ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
2: ครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัส B ตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
2: ก็รอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะว
1: ่
2: า
1: ไม่ทัน
2: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
2: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
3: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างทุกข้างเขาจะร้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินอ่ะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเองยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกอะเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
4: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
5: น้องนิวนี่คือมีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเบ้านะครับนะฮะ
4: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
5: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
4: คนเดียวนะนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
5: สมองใช่ฮะ
4: เลยส่งผล
5: ส่วนอื่นๆส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
4: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะอาจารย์ผ่าตรงไหนยังไง
5: คือเราผ่าสะโพกเพื่อคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าแล้วที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเลื่อน
4: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
5: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
4: ฮะ
5: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
4: ตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
5: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
4: ่ยืดเอ็น
5: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
4: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
5: ก็ติดน้อยลง
4: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
5: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
4: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
5: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
4: สองข้างเลยเป็น
5: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดตรงนี้นะครับ
4: ตรงนี้ไงฮะ
5: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มิสุบซาบเห็นไหมฮะตรงน
4: ี้นี่เองเหรอฮะ
5: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
4: แผลเล็กมาก
5: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
4: แล้วเราเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
5: ใช่ใช่ใช่
4: ฝั่งละสามจุด
5: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
4: ฮะ
5: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอเขานั่งเอง
4: นั่งเองได้ไหม
5: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
4: ไม่ได้
5: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
4: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
6: จะ4แล้วค่ะ
4: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
6: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนี่นั่นไงถ้าทำแขนทำขา
4: ครับทำยังไงครับยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
6: ก็ทำอันนี้ขีดตุเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
4: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
6: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
4: อ๋อดัดขาเจ็บไหม พยักหน้านิดหน่อย
6: ก็ทำขึ้นมาอย
4: ่างนี้นิกเขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
6: เขาเจ
4: ็บใช่ไหม
6: เขา
4: ไม่อยากให้ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
6: ทำ
4: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
6: หมก็หมอให้ยกตัวก็ให้ยกแบบนี
4: ้ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
7: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกจะติดยึดเกร็งนะครับ
4: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
7: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
6: ไม่ได้ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
7: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบยังการมูฟเมนต์การขยับอะไรผู้ยังการเคลื่อนไหวผู้ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
4: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
6: หยิบได้ค่ะ
4: อ๋อเขาหยิบได้น
6: ะ
4: สามารถตัดเข้าปาก
6: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
4: อ๋อเขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
7: เขาบันน้องคนไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
4: การกลืน
6: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
7: เคี้ยวไม่กลืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
6: ไม่ละเอียดยังไม่อะไรเขากลืน
4: ครับ
7: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก ลืนยังไม่ดี
6: กลืนน้ำลายยังไม่ได
7: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
6: หยดตลอด
4: เอางี้พัฒนาการช้า
7: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
4: ครับ
7: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
6: จะ4ขวบ
7: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
4: ครับ
7: นี่น้องเขายังนั่งอิงไม่ค่อยได้เลย
4: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะดี
7: ขึ้นก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ออกก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
6: ยัง
7: ไม่เข้า
6: เพราะเขาที่นี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได
7: ้ยังไม่ได
6: ้
4: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
7: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
4: ใช้ชีวิตประจำวัน
7: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบให้พอทราบได้ไหม
6: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ไป
4: อย่างนี้การสื่อสารกัน
7: ได้สื่อสารให้ได้นะ
4: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
6: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
4: ้
6: ถ้าไม่ถูกก็จะสายหน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
4: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมเพราะเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
7: ้ส่วนใหญ่แล้วก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้ก็ผ่าละนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าอาการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนที่ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
4: อ
7: คือเราจะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
6: เด็กสีสังวาล
7: ใช
6: ่นัดมาม
7: ีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
6: มีหมอเด็ก
7: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
4: ทีจะมาทีเดียว
7: ใช่เมื
4: ่อหาได้ครบ
6: เลยคณะติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
4: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับแล้วก็หวังว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: ป็นเบาหวานแล้วมันเลื้อรลังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บถ้าเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดนะคุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหมอหาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนคร
2: ับ ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบโน้นเหยียบนี้ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก
1: ็ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคุณไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยไข้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
0: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อแล้วจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่ไม่มีการติดตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: อ๋อตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
2: เนื้ออะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
2: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะฮะ
2: มาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยเราจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิน
0: เพราะคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่ม

0: เลือดก่อนหรือเปล่า
1: เดี๋ยววัดค่าออกซิเจน
0: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
1: เอาวัดได้ด้วยนะ
0: ครับเดี๋ยวเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
1: เราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
0: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราค่าออกซิเจนก็จะช่วยบอกเราได้
1: จะบอกระยะได้
0: ใช่ครับบอกระยะ
1: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
0: ครับ
1: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
0: ับ กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้อง
0: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
1: เราก็เลยต้องรักษาก่อน
0: ณ
1: ขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
2: ครับ
1: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าเป็นมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
2: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะฮะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
1: ่
2: อผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
1: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
0: บ
1: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
2: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
1: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ใช่ไหม
0: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
1: ้
0: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะให้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
1: ร
0: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
1: เขาไม่รู้ตัวเลย
0: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
1: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
0: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
1: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
0: ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
1: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
0: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้าให้มีมดก็ตามมา
1: คอยสังเกต
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
0: มาตรวจดีกว่า
1: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขาม
1: ันจะลามไปเร็วขึ้น
0: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
1: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
0: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะสองสามวันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นครับ
3: ยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็ก็จะถ้าสมมติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
4: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
5: ครับ
4: อายุเท่าไหร่นะฮะ
6: 3เดือนกับ7วัน
4: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
5: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
4: เท้าแปร
5: ครับ
4: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
5: เท้าแปรก็คือเท้า แรกเกิดเนี่ยข้อเท้ากระดกขึ้นมา
4: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างนี้
5: ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี้เท้าแอ่นขึ้นมา

0: นี
1: ่แอนเลย
0: ขึ้นมาใช่ครับแอนขึ้นมาแบบ
1: แอนไม่อย่างนี้แอน
0: ดักแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากเลยลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
1: คื
0: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นน
1: ี
0: ่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
1: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
0: ์ใช่
1: จะแทบจะพับเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
2: คิดมากเลย
1: คิดมากเลย
2: โบราณเดินไม่ปกติ
1: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
2: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
0: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะ
1: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
0: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: อ๋อเหรอครับ
0: แล้วหายเองได้ง่าย
1: หายเองได้ง่ายด้วย
0: ได้ง่าย
1: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยที่มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะฮะ
1: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
0: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดนึง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมี
1: ครับ
0: กลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
1: อันนั้นก็มีแต่ต้องผ่าตัด
0: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
1: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
0: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะน
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะอันเดี๋ยวน้อง
1: เป็นขั้นไหน
0: ยังไงครับ
1: ข้างไหนเป็นข้างขวา
0: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวานะ
1: ครับ
0: ดูข้างขวา
1: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
0: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างให้ส่วนใหญ่นะครับนะ
1: ค
0: ือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
1: โอ้เหรอ
0: ใน
1: ขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
0: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
1: ้ดัดออกนี
0: ้คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะฮะแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี
1: ้
0: นะทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายว่า
2: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
1: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
2: จะโดนตรงนี้เลย
1: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
2: ค่ะปกติ
1: ต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
0: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำ
1: ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยาย
2: ก็
1: ยังกังวลอยู่
2: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
1: สบายใจ
2: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่อะค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าจะรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงอะค่ะ
1: ครับคือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
0: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วย
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยอ๋อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: ครับเท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดแม่กำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
1: ่
0: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
1: เล็กรุ่นทับไว้
0: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
1: ้
0: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
1: แปรเหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึง
0: ใช่ๆอันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันคนละกลุ่มกัน
1: แต่อาการเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
0: คร
1: ับ แต่มีอาการอื่นอีกไหมที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได้
0: มีคือมีเหมือนกันคือเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้แล้ว
0: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึงจะดึง
0: อย่างงี้ก็คือจะติดมันจะติดไอ้อย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะ
1: คร
0: ับ แต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไรนะคือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกัน

0: แน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดู

0: ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
0: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: ฮะแล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
0: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
0: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นได้เขาเป็นไงเท้า
0: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
0: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ั้
0: น
1: ในลองนะอ๋อไม่อยากยืนนั่น
0: เนี่ย
1: เอ๊ะอย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
2: ก็เนี่ยคือเป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
1: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
2: เรานัดยืนมาอี
1: กนานสักแค่ไหน
2: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
1: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
0: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างนึง
1: จะไม่อย่างนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
1: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
2: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
1: ครับ
2: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากว่าน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอบอกได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
1: หรือ
2: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ดีครับ

ัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่สำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างนึงที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติมันมีอยู่แล้วแต่พอวันนึงเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะ

0: หลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
1: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมานี้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมีอาการแบบนี้
0: ประมาณ3เดือนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ EGFR ด้วย2วิธีการก็คือ 1. เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนะเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเอง
0: สำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่ง
2: วันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้า
0: วิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFRอันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากแล้วหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ
3: สำหรับอาหารที่ทำให้แก่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ทำอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะอันแรกเลยอย่างที่ทราบกันดีก็ในตัวของพวกคาร์โบไฮเดรตที่ขัดขาวนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลการได้รับมากเกินไปเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้ยิ่งแก่เร็วมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกชากาแฟหรือเครื่องดื่มเย็นที่เรากินทุกเช้าเนี่ย1แก้วหรือว่าประมาณ16ออนซ์เนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ12ช้อนชาเลยนะคะหรือว่าพวกน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ7ช้อนชาหรือว่าพวกน้ำผลไม้ก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ6ช้อนชาก็เนื่องจากตัวน้ำตาลที่รับมากเกินไปเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายเนี่ยก็จะไปจับกับโปรตีนทำให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันทำให้เกิดสารเร่งแก่มากขึ้นหรือ Advanced Glycation End Product นะคะหรือว่าชื่อย่อๆคือ AGES หรือ ACEนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้ทำให้คอลลาเจนขาดความยืดหยุ่นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของความแก่ได้นะคะสำหรับข้อแนะนำในการรับประทานน้ำตาลถ้าเกิดเราจะรับประทานเนี่ยเท่าไหร่ที่จะไม่กระทบต่อพอสุขภาพนะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือ 10% ของพลังงานทั้งวันนะคะจะตีเป็นประมาณน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าเฉลี่ยต่อมื้อก็คือ2ช้อนชาต่อมื้อนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าน้ำหวานพวกชากาแฟ1แก้วเนี่ยน้ำตาลถึง12ช้อนชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังมีพฤติกรรมกินพวกน้ำหวานชากาแฟทุกวันเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะเร่งแก่ได้แน่นอนค่ะนอกจากตัวน้ำตาลแล้วสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือตัวไขมันนะคะซึ่งไขมันเนี่ยถ้าเรารับมากเกินไปก็จะกระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดการอักเสบขึ้นภายในร่างกายนะคะโดยเฉพาะไขมันพวกทรานแฟตตี้แอซิดหรือไขมันทรานนะคะไขมันทรานก็อย่างเช่นพวกเนยเทียมครีมเทียมพวกน้ำมันทอดซ้ำพวกของทอดที่เราซื้อจากนอกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นไขมันทรานทั้งนั้นนะคะ อีกกลุ่มนึงในตัวไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวชื่อก็บอกเลยว่าอิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นไขมันแข็งแข็งก็คือไขมันจากสัตว์นะคะแต่ว่าจะมียกเว้นบางกลุ่มที่ไม่ใช่ไขมันแข็งแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวก็คือพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มกะทินะคะส่วนกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ต้องหลีกเลี่ยงที่จะมีไขมันอิ่มตัวแฝงก็คือพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหมูยอแฮมเบคอนกุนเชียงนะคะไขมัน2ตัวนี้ก็จะแทรกซึมไปทางเซลล์ผิวหนังของเรานะคะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ไม่เพียงพอทำให้เกิดความแก่ขึ้นมาได้สำหรับคำแนะนำในเรื่องไขมันนะคะปริมาณไขมันต่อ1วันก็คือประมาณ 30% ของพลังงานทั้งวันนะคะถ้าตีเป็นน้ำมันเป็นช้อนชาก็ประมาณ6ช้อนชาต่อวันประมาณ2ช้อนชาต่อมื้อนะคะนอกจากในตัวของปริมาณแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูแลสุขภาพเราก็ควรจะเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพนะคะสิ่งที่ต้องเลือกรับประทานก็คือกลุ่มน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวก็อย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันเมล็ดชาค่ะอาหารปิ้งย่างทอดพวกกลุ่มอาหารที่ใช้ความร้อนสูงนะคะก็จะทำให้เร่งให้เกิดสารแก่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นไก่อบนะคะก็จะมีสารเร่งแก่ถึง5เท่านะคะหรือว่าไก่ทอดนะคะก็จะมีสารเร่งแก่มากกว่าตัวไก่ต้มนะคะแล้วก็ตัวมันฝรั่งนะคะถ้ามันฝรั่งทอดอย่างเช่นเฟรนฟรายที่เรากินเนี่ยก็จะมีสารเร่งแก่ถึง90เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับมันฝรั่งต้มนะคะสมมติว่าเราก็อยากทานของทอดจะทำยังไงเนาะถ้าจะทานของทอดเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะและในกระบวนการปิ้งย่างซึ่งเราก็มีการหลีกเลี่ยงได้โดยการอาจจะใช้ฟลอยหรือว่าใช้ใบตองเนี่ยหุ้มเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้ออาหารที่เราจะเอาไปปิ้งไปย่างนะคะก็จะลดพวกอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการเกิดความแก่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดในการจะป้องกันพวกสารเร่งแก่ต่างๆเนี่ยก็คือเราควรจะเลือกวิธีการปรุงประกอบที่ใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนไม่มากเกินไปอย่างเช่นการต้มการนึ่งนะคะหรือว่าการผัดก็ได้ค่ะก็จะช่วยป้องกันทั้งสารก่อมะเร็งแล้วก็สารเร่งแก่ได้ค่ะอย่างที่4ที่จะเร่งแก่ได้ก็คือตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าในทางโภชนาการเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เป็นพลังงานว่างเปล่าคือร่างกายไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์เป็นพลังงานให้กับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายซึ่งไขมันที่มากเกินไปเนี่ยร่างกายจะต้องเกิดออกซิเดชันปฏิกิริยาเนี้ยก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้นอกจากนี้เนี่ยตัวแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการดูดซึมพวกวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ซึ่งมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระได้นะคะและแอลกอฮอล์ก็ยังกระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายที่มากเกินไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในปริมาณมากเนี่ยก็จะทำให้มีการแก่เร็วมากขึ้นค่ะสำหรับอาหารชนิดสุดท้ายนะคะที่จะเร่งให้เกิดความแก่ได้ก็คืออาหารที่มีการปนเปื้อนพวกสารเคมีสารพิษต่างๆอย่างเช่นสารตะกั่วนะคะอย่างเช่นอาหารที่อยู่ริมข้างทางที่ไม่ได้มีภาชนะคลุมมิดชิดเนี่ยก็อาจจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนมาในอาหารได้แล้วก็พวกอาหารหมักดองต่างๆที่มีเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนะคะพวกนี้เนี่ยเมื่อร่างกายได้รับพวกสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจะต้องเกิดกระบวนการกำจัดสารพิษก็จะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดเร่งความแก่มากขึ้นชรามากขึ้นค่ะ
4: โรคปริทานเนี่ยคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริทานอักเสบค่ะ

หรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาสนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าปริทานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็น

0: หนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทันอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทันอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทันสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทันเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเการากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็ต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าพบหมอนะคะ
2: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
3: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะ การมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์ผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอานามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะสองสามเป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
3: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
0: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะอาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
0: ้
1: เพราะว่าก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัย

0: ที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
1: แล้วแบบนี้พออายุอนามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือนี่ก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
0: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณศิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20 ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าเอ๊ะตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
1: ต้อง
2: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
2: ที่ทำแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำเลยครับอาจารย์อ่ะกินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
0: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคนไข้พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเงี้ยคุณก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินจะเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
2: นี่คืออาหารนะทั้งที่จะสั่งว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: อย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
0: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
0: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์ผมโรคกระเพาะมากำเริบเลย
0: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ะเป็นจริงจริ ง
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
0: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20-23เป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
0: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศิยามันบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
1: ุ
0: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดี หรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอ่ะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาถือว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
1: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องคุณจะพูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
1: า
0: ฉันจะมีแผลไหมนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
1: ครับ
0: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
2: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮ
0: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่งกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
0: ส่งกล้องนะคะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ก็ใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
1: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
0: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ทั้งส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่า เนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคกระเพาะอาจารย์เห็นด้วยไหมว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งมือย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอะ
0: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณศิริมนต์คิดว่ามันอาจจะถี่กันหน่อยๆในตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณศิริมนต์เขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดู

0: โดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกคุณกินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยๆขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
1: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอาจจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
2: ทุก2ชั่วโมงกินที
0: จริงจริงจริงจริงคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณยามันถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
2: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
0: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
2: ปัจจุบัน
0: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะก็คำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ มันจะเสียเวลากับ ไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
2: ครับ
0: อะไรที่มันแบบอยู่ยากนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวชั้นไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
2: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: หนักกว่าเดิม
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
0: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะมีลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
2: ้
0: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการเนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนน

0: นสัก10คนน่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี้อาจารย์อาจจะมีก็ได้แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย์
0: ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าไอ้ตกลูกเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรเงี้ยค่ะ
1: นะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเชื่อพอสมควร
0: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
1: ์นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุภัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐชานนันนะฮะคุณณัฐชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีด AstraZeneca 2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็น Modernaคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
0: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
1: ์
0: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์3เดือนห่างจาก4เดือนครับ
0: ประมาณ
1: 4เดือน
2: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อ่ะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
0: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
2: ส่งผลดี
0: บอกว่าส่งผลด
2: ียกเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายๆไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่าม
0: ันไม่มีตังค์อาจารย์อาจจะราคาสูงหน่อย
2: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้นะมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวเคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเรา

0: ลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งทั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอ่ะอย่าไปเชื่อ
1: ครับ
0: เรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนําให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกสุกสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงไวแล้วต้องลดลงนะคะ
2: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับ
0: ทำไม
2: คนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะมากกว่าเราอีก
0: แต่บางทีโอเค
2: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
1: บ
2: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่แล้วตกลงเขานี่คือใครอะครับ
1: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งอะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่ Rama Channel จะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของ Rama แล้วก็ลัคกี้หมอ Rama ก็ได้นะฮะ
0: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
1: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆไหมฮะเข็ม3
2: เข็ม3จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
0: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกมั้ยคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
1: ้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อน
0: ติดตามใน Facebook
2: ครับก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
0: มาได้ walk in ได้ค่ะ
2: ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมันมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีโอ้โหมาจากไกลจากหลายๆ
0: ที่ไม่ได้ฉีด
2: ใช่จากตากไปจากกทมที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
2: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
1: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
0: อ้าว
2: เอ๊ะนัดแล้ว
1: ด้วย
0: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะ อยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเธอหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
1: เขาชัวร์นะ
0: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
1: ครับอาจจะต้องไปดูสาเหตุ
2: ผมให้ข้อมูลในฐานะ

0: เองคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ 2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1 ขวบ 3 เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดครับพี่อยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
2: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ท่านนี้ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
2: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค่ะ
0: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆนะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้บอกคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
2: ได้เรื่อยขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
2: อะไร
1: ดื้อยา
2: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาต้านเป็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อ1ต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
2: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7 วันหรือ8 วันอะไรเงี้ยหรือ3 เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อบ่งชี้กินแบบ ทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะ

0: ท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีด AstraZeneca ฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
1: จริงๆถ้าเป็น Astra 2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
0: น่าจะฉ
1: ี
0: ดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้วนะ
1: ต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็น Pfizer หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหา Pfizer ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
0: ครับ
1: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
0: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
2: ถูกครับถูก
0: ถูกใช่ไหมฮะ
2: ถูกครับ
0: 12 20
2: 27เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาก็อยากจะให้ติดตามกันกันนะครับ
0: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะ
2: อย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
1: ไลค์
2: ดูกดไลค์ครับกดไลค์นะฮะ
0: กดไลค์
2: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีด AstraZeneca ไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบนึงก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
1: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
0: วไหนก
1: ็
0: ได
1: ้ถ้าจริงๆแนะนำก็ถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นมาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได
0: ้ค่ะครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
2: ถ้าเกิดแมวลงนี
0: ่คุณ
1: แท็กมาเลยค่ะ
0: แท็กอาจารย์เน
1: แท็กอาจารย์ธเนศเลยค่ะ
0: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาท่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
2: ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
1: ไม
0: ่จริงเหรอจ๊ะ
1: เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้พี่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่มั้ยหรือว่ากินคะ
0: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
1: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมันก็สมเหตุสมผล
2: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
0: 9วัน
2: กี่วันน่ะกี่วันนะ
0: 9วันฮะ
2: เออ9วันน่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
1: ไม่ค่อยขึ้น
2: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลหนึ่งที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
0: นะฮะโหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
2: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
0: 63ครับ
2: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มาตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มันสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถ้า ถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแล้วท่านแพทย์บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนแล้วกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้นี่คือความเห็นของผมนะครับ
0: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงแล้วมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
1: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทางนี้ทางนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
0: นะฮะ
2: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย
0: ์
2: ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
0: นี่ฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมครับ
1: 2-3ชั่วโมงค่ะ
0: 2-3ชั่วโมงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเปา
1: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ2-3ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
0: ครับ
1: กินแล้วก็เสร็จแล้วเราก็
0: นอนดูทีวีฮะดูซีร
1: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
1: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไร ถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริง
0: ๆ
1: ตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำให้เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
1: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
1: ร้านขายยา
2: ใช่แล้วจะเลือก
1: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
1: ไม่เหมือนกัน
2: เออใช่ฮะ
1: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามว่าอะไรนะคะ
2: จะ
1: ใช้ตัวไหนดี
2: ใช่ฮะใช้ตัวไหน
1: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
2: ยี่ห้อเรา
1: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยแลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นๆหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
2: มีนิดหนึ่งการขอภาค
1: จริ
2: งนิดหนึ่ง
1: จริงใคร
2: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งเหรอฮะต
0: ั้
2: งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
1: ้แหมไม่บอกยี่ห้อเลยนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
0: อาจารย
2: ์ไม่ได้เดี๋ยว
1: อาจารย์เพิ่งบอกอ
2: ย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะจ้าบางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะจ้าเนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต
0: ้
1: องค่อยๆว่ากันไป
0: นะฮะมีผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเออเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
2: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรคือผมจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเง
0: ี้
2: ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
0: ได้ครับอ่ะวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อาปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาปาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: กินหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะแม่
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล
2: ่เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอ่ะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะ
2: อืม
3: ทั้งที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลิกหาหมอ
2: ก็ดีแล้วมาแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ
2: ่
3: ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
3: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: เออให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื่อนเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าแม
3: ่ไป
2: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าแม่ต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
4: อาม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอ๋ชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
1: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
0: ครับ
1: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
1: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็ม
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะ ก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
1: อามากมีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
1: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไร
0: ใช่
1: เราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
1: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
0: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: วันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
0: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: ั้นเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
1: สุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้าง
1: คาว
0: นะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต็อกดาชิ
1: ใช
0: ่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่นข
0: ึ้นใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่รออย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็สำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช
0: ่นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกายสามารถช่วยได้
1: ช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนนึงนะคะบางส่วนเนี้ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนาน
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมัน นะครับ
1: แล้วก็เป็นเกรวี่ราด
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: อครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโอย
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับค
1: ุ
0: ณหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่ว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบาง
0: ๆหั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: มันจะใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่ใช้กับน้ำมันมะกอกคือในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีกรดไขมันตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันเชิงเดียวนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้าในน้ำมันมะกอกจะมีอยู่ประมาณ 70-80% ถ้าในน้ำมันงาจะมีอยู่ประมาณ 50-60% เพราะฉะนั้น

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไฟอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
2: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
2: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยจะใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับ
2: จะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
2: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
2: ปิดไฟเลย
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นกุ้ยย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: ณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช
2: ่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกก็ที
3: เออค่ะ
4: จะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังเหรอ
4: ยัง

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอ้าแล้วไปเป็นไงน่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ขอห้องตัวก่อน
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิวไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมา
1: ไปทำ
0: อะไรไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินป่ะโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะ โยคะไม่ใช่โยคะไม่ยก
1: จับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
0: อ่าฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมว
0: โอ้โ
1: หไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
0: ครับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
2: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเวลาตื่นนะครับ
2: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงค่ะ
0: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
2: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
2: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
2: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
3: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
3: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
3: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมปัญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
3: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
3: ใช่
1: ใช่แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
3: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
3: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
3: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
3: ตัวควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
3: ใช่
1: เป็นไปได
3: ้เป็นไม่ได
1: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
3: ใช่ชุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
3: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกใหเอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
1: ครับ
3: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นนะครับต้องกั้นไหม
3: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มด้วยการหายใจก่อนนะครับ
1: ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องจือครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะคะ
3: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
3: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
3: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
3: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นยินหยางสมดุล
3: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
3: ด
1: ้
3: านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
3: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติพูดร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
3: ไปแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
3: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
3: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
3: ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
3: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านซ้าย
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: เราก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ 1-4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: โอเคครับเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกำลังกายบ้างไหม
3: ออกค่ะ
2: โยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
2: ดีเลยเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
2: โยคะเด็กนะครับ
1: เหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่2อาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าหากันนะครับสองข้าง
2: ผมดูว่าเตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: มาร
1: ั่วฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ใกล้ช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะกระยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับงอเข่าสองข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับ ดึงนะครับเข้าหาอกนะครับ
0: หลังติดพื้น
1: หลังชิดพ
0: ื้
1: น
0: ติดเตียงนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
0: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบหนึ่งขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวอ่ะหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
1: ใช่เพราะ
0: เรายืนวันหนึ่งเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
1: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยัง
1: ย
2: ัง
1: ยังเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ฮ่าชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่า

0: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
1: เตรียมกล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
1: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
1: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเราก็
1: ชอบท่านี
0: ้เราก็สลับข้างนะครับ
1: สลับข้าง
0: โอเค
1: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนแล้ว
0: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
1: นอนอีกด้าน
0: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
1: หน้ากว่า
0: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
2: จะหลับแล้วค่ะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันนี่ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอ
1: น
0: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตานั่นเองนะครับ
1: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
1: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
1: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
1: ยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
1: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
1: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
1: บทนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10-15นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจือมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมากคร
2: ับพี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยา

พาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทํางานมีความสุขการทํางานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: ำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
1: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
0: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV ก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
3: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
0: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัย บางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
5: ได้ครับแม่
4: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและหลังครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
5: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดหรือยังลูกไฟอ่ะ
4: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังเอาแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันเนี่ยคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอม

0: รำลึกแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งๆที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
1: ้ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฝักแหมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงนี่อย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่ลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อ ื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครับครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณสักเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับประดามาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ร้อยแล้วครับครูคร
2: ับเนี่ยแล้วประมาณ 2,000 คร
1: ับ 2,000 ร้อย
2: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมาก
1: ็
2: คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของก็เรียกว่าปอดการบาดเจ็บจากปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
1: ขยายเลยครับ
2: เพราะตอนที่เราลงไปมัน
1: บีบเราไว้
2: บีบ
1: แล้วเราขึ้นมาปรับอากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้นขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
2: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงม
1: ี
2: ความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
2: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆหรือการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยง
1: ครับ
2: ตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
2: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
2: ครับก็ครบมีความปลอดภัยสูงมากนะครับได้สูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
2: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะคร
1: ับ
2: ควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
2: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความ
1: เสี่ยง
2: นิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ยไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
2: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึง ลองดูก่อน
2: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
3: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมนะครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่ไอ้ที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: ตัว
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวแล้วใช่มั้ยคร
0: ับ
1: มันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึง
0: แ
1: ต่ว่าเราก็ยังหายใจอยู่ข้างล่างปกติด้วยอากาศในปอดเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: เรา
1: ว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถ

0: แทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: บอีกอย่างหนึ่งก็คือ DCS ที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
2: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดตรงนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปครับดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกตายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อก็คือไหลแทรกซึมไปซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ทีนี้เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่ลึกเกินที่กำหนด
2: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราต้องว่ายขึ้นช้า
2: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
2: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณก็เรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
2: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับการปอดฉีกแล้วก
2: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร่เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี้มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
2: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
2: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลายปลอดภัย
1: ต้องมีความปลอดภัยสูงมาก
0: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
2: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวัน
2: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากรสนาที่สวยงามแล้วเรามาธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะแก่งต่างก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างถือว่าคุ้มมาก
2: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
2: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูไปเร็วว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เขียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลอารามาธิบดีว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: คร
2: ับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดีคุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำ
1: คร
2: ับ อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแทงค
1: ์
2: ที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดี
1: ครับ
2: เราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัย
1: ว้าว
2: นี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลนี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
2: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
2: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
2: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
2: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียก

0: low pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสูงน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้า
1: ๆก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของภูมินั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมาก
1: ๆครับผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับ ซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
0: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพักทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World Youth and Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครูไป
1: ปัจจุบันนะคะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตามากมายทั้งจากที่ฟังคนอื่นมาจากที่แชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลวันนี้หมอจะขออนุญาตรวบรวมโรคของสุขภาพตาที่มักจะเข้า

0: ต้องบอกก่อนว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการทำลายของเส้นประสาทตานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากความดันตาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็คือเกิดจากพันธุกรรมได้ด้วยทีนี้การที่เราจะรักษาโรคต้อหินเนี่ยก็คือพยายามลดความดันตาให้มากที่สุดก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นหลักฐานข้อเดียวที่เชื่อว่าช่วยรักษาโรคต้อหินได้การนวดตาเนี่ยระหว่างที่เรานวดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความดันในลูกตาแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่การที่เราเพิ่มและลดความดันลูกตาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้การทำลายเส้นประสาทตามากขึ้นดังนั้นการอวดอ้างว่าการนวดตาสามารถรักษาต้อหินได้หมอคิดว่ายังไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจักษุของประเทศไทยยังไม่รับรองวิธีการนี้นะคะยังมีอีกความเชื่อหนึ่งนะคะที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกก็คือว่าตอนเด็กมีสายตาสั้นและโตขึ้นมีสายตายาวและจะทำให้มันสมดุลกันพอดีทำให้เกิดเป็นสายตาปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะการที่มีสายตาสั้นคือการมองไกลไม่ชัดแต่เวลามองใกล้เราจะมองเห็นชัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเวลาที่เรามองไกลเราก็ยังมองภาพไม่ชัดอยู่แต่ถ้าเราเป็นสายตาสั้นเราสามารถที่จะมองใกล้โดยไม่ต้องใช้แว่นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามีสายตาสั้นอยู่ถ้าเราจะต้องมองไกลเราควรจะต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้มองไกลชัดข้อดีของการใส่แว่นคือทำให้สายตาเราทำงานน้อยลงไม่ต้องเพ่งทำให้ไม่ปวดศีรษะและปวดเบ้าตาค่ะตอนนี้ก็มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยเราจะได้รับวิตามินเพียงพออยู่แล้วค่ะที่จะทำให้จอประสาทตามีความแข็งแรงปัจจุบันนะคะก็มีการขายสารอาหารมาในรูปแบบของอาหารเสริมอย่างเช่นน้ำพรุนสกัดเข้มข้นซึ่งในลูกพรุนเนี่ยก็จะมีพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E อยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าสารอาหารพวกนี้เราสามารถรับได้จากผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วแต่การที่เราทานน้ำพรุนสกัดเข้มข้นถ้าผสมน้ำตาลก็อาจจะทำให้เลือดสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าจะทานวิตามินเพื่อที่จะเสริมให้จอประสาทตาแข็งแรงเนี่ยแนะนำให้ทานผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วค่ะในรายที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องทานวิตามินเสริมอย่างเช่นในรายที่มีจอประสาทตาเสื่อมแพทย์จะแนะนำเองว่าต้องทำยังไงค่ะคอนแทคเลนส์รายเดือนแปลว่าอายุการใช้งาน1เดือนแล้วต้องทิ้งหมายถึงว่าเราใส่เฉพาะตอนกลางวันนะคะกลางคืนตอนนอนเราต้องถอดแล้วก็ล้างจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาเราค่อยใส่ใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งวันทั้งคืนตลอด1เดือนค่ะวิธีการดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและใช้น้ำยาแช่ต้องใช้นิ้วถูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื่องจากว่าแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะสร้างไบโอฟิล์มเพื่อที่จะมาเคลือบคอนแทคเลนส์โดยที่น้ำยาแช่อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียออกไปได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อในที่กระจกตามากขึ้นค่ะเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ไปนานๆนะคะจะมีภาวะที่เรียกว่ากระจกตาขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถที่จะทะลุผ่านคอนแทคเลนส์เข้าไปเลี้ยงกระจกตาได้ภาวะนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วมีแผลเล็กๆเกิดที่ผิวกระจกตาซึ่งถ้าหากไม่มาพบแพทย์และไม่รักษามีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่จอประสาทตาได้ค่ะหมอแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ถ้าจะให้ปลอดภัยควรจะปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ขนาดและความโค้งของกระจกตาของตัวเองการที่ไปหาคอนแทคเลนส์ใส่เองบางทีเราคิดว่าเรามีความรู้แล้วแต่จริงๆความรู้ของเราอาจจะไม่ถูกต้องข้อดีของการปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ก็คือเราสามารถรู้ความโค้งของกระจกตาของเราได้ขนาดที่ถูกต้องมีปัญหาสุขภาพตาอย่าลืมมาพบจักษุแพทย์นะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจัง
1: ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอสสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอสต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเราเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จักกัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริงจริง
0: จริงๆมันเยอะมากใช่ไหม
1: ใช่เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่

0: มาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
1: เพราะว่ามันมีความ
0: เสี่ยง
1: ได
0: ้ที่เจอพบร่วมกันได
1: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
1: มีกิ๊ก
0: หญิงบริการไหม
1: อ๋อสาวบริการเที่ยว
0: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
1: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
0: จริงๆคือถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยคือเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
1: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
0: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตราบใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
1: แต่อยู่นะแต่ใ
0: ช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยหนองในแท้หนองในเทียมเริมหูดหงอนไก่อันนี้คำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มนี้ยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ค่ะโอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีอ่ะแต่มันมีอยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที่บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาดเนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับ ต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงาน

0: เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
1: ซิฟิลิส
0: ซิฟิลิส
1: ใช่ค่ะ
0: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
1: ่ก็คืออ่ะงั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
0: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
1: มันคือสไปโรคีด
0: มันคืออะไร
1: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
0: อ้าวหรอ
1: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยเหรอ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอ่ะจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
0: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
1: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
0: ้ อัน
1: นี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอะ่ะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อนี้มันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวนี้อยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำหายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
0: ครับ
1: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
0: เคยดูครับ
1: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
0: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
1: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
1: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
0: เป็นสมัย
1: ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที
0: ่
1: เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
0: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
1: นก
0: คือตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลอะไรเข้าใจแค่นี้
1: ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
0: มันเป็นแผลก็จริง
1: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
0: หายก็เราก็ดูว่าหายแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอะ
1: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
0: น
1: ไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่าเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
0: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ต
1: ั
0: ว
1: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้า ถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
0: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: เอ๊ะเอาง่ายๆเลยแบบ
0: กังวลละ
1: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิส

0: ิส
1: เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบอ
2: ย่างการตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
2: ค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
1: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
2: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
1: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
2: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับอาจ
1: ารย์มันจะแบบจับแล้วแข็งๆมันก็จะเป็นแบบนั้น
2: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
1: ใช่ถูกต้อง
2: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้นไหม
1: ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำๆ
2: อ
1: ะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นอ่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
2: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
1: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
2: คือ
1: ถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
2: โอเคครับ
1: ค่ะ
2: โอเควันนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
1: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลย
2: ก็
1: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วอ่ะให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
2: โอเคความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
1: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
2: HIV ใช
1: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกนี้คือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
2: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอคร
1: ับเป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
2: ในตอนเริ่มต้นตอนแรกยัง
1: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
2: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
1: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
2: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มีตายาต้านไวร
1: ัสยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
2: ครับคราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
1: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก
2: ็คือ
1: มีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
2: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
1: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
2: ม
1: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
2: ครับ
1: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
2: ครับ
1: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได
2: ้ครับ
1: แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิส A ตับอักเสบ B C เนี่ยส่วนใหญ่

0: การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโรคของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งแล้วว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่ 15-20 ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันนี้เพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว
1: ้
0: ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรคอยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเนาะเรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1,2,3,4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในอ
1: ่
0: ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะ ก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีตกขาวทั้งแบบแปลกแบบหนองแบบ เป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกเขานั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอ
1: ัน
0: นี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะ มีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ์
1: ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
0: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: เอาคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเล
1: ื
0: ้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดราวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่าต
1: ่
0: อมล
1: ู
0: กหมากก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกพอสเตทงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
1: ่
0: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
1: ็
0: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวนึงก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้ผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก
1: ็
0: คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบน้องฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: อฉีดยาอ่าใช่มันก็ไปถึงได้ใช่มั้ยครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่มั้ยครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้มั้ย
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ําเปล่าแล้วหายมั้ย
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
1: ค
0: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อ พวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยา

0: ฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะน้องในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
1: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
0: ่ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเลื้อยยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ใช่ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้มันพัฒนาได้เหรอ
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู่
0: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในด้วยยาทำยังไงดีครับอาจารย์
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสูก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์คือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตต่อแล้วคือในอดีต100ปีก่อนอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ใช่ถูกต้อง
1: อันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกันไปตรวจเลือดเลย
1: ครับ
0: ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมี

0: คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็
1: เพราะบางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู้
0: ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: เออแนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคุณหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV อ
1: ันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ่ะไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช
1: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: อ้าวหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนน่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยจะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบโอ้ยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
1: ครับ
0: 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดีแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
1: ้แล้ว
0: เรา
1: จะ 100% อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้
0: โหเท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
0: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11-15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอ่ะเดิมอ่ะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่
1: ไหมคร
0: ับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอ่ะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็ง

0: เยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นเธอจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันนี้ก็ควรจะดีใจนะฮะก
1: ็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอ่ะไทยๆก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมท่านถูกเลย
0: นะจริงๆนะซึ่งแบบไปดูเอง
1: เลยเน
0: ี่
1: ย
0: ไปดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: ก็
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ใน policy
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่องแล้วก็คืออากาศอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได
1: ้เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ
0: ่ะอุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุฒินะพี่แอ๊ที่เป็นดอนของเรารามาชาแนลแล้วก็มาอ่านออกกับแกบ่อยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: เตะ3
0: เตะ4แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู
1: ่
0: คือเขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
1: ้
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที่ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือนไข้หวัดใหญ่
1: HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ที่แบบ
0: 3สายพันธุ์4สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ยมันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันกันไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดเข้าสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
0: ็มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกัน
1: เรื่อย
0: มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะ
1: มัน
0: ปาก
1: ค
0: นลูกไม่รู้จักอะไร
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9ถึง15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องแต่ถ้า
1: ผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่มั้ยมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: ไ
1: ม
0: ่
1: มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได้
1: เอ้าเป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ๆเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้โอเค
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ Men Who Have Sex With Men อ่ะ
1: เซ็กซ์วิทเมน
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ช
1: าย
0: ชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีน9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่
0: เข้าใจไหม
1: โอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกมาได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้
1: ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช
1: ่ถึงนี้ป่ะ
0: คือถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของรัฐวิทยาศูนย์เลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ให้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPV แปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยังอัน
0: นั้นก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่
1: ดีกว่าม
0: ันจะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย์
0: ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้วนะ
1: ครบไหม
0: ก็ครบ
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ
0: ์
1: หลาย
0: ๆ
1: คนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกัน
0: อ่ะ
1: พร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนกัน
0: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าว ซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะอาจารย์ครับ

0: ทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
1: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเ
0: ร
1: ชันใหม่ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
0: ัน
1: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
0: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์โอ๊ตครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วย

0: ั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุ๊ยร้อนๆร้อน
1: ไม่ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมนะตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
0: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมพี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: เครื่องฝึกพายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาลองเล่นเรือประเพณี
2: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
2: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่
2: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
2: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูกไหม
2: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
2: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
2: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
2: มันก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เพื่อตก
2: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
2: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
2: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
2: ใช่ครับเพราะลงมาในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
2: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่ง
2: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหม
2: ครับใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
2: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
4: เอามันต่างกันตรงนี
2: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
2: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
2: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าคร
2: ับฝั่งซ้ายสายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้แล้วก็นั่ง
2: ขึ้นนั่งครับนั่งแล้วเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
2: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
2: ผลครับ
4: ยิ่ง
2: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
2: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
2: ใช่ครับ
4: มือซ้ายอะไรนะครับ
2: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
4: ใ
2: ช่มือซ้ายจับตามมาครับประมาณนี้ใช
4: ่พายบนเป็นไง
2: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
4: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
2: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
4: และหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
2: ใช่ครับใช้
4: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
2: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับ
2: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองไทยสูงก็

0: ้องมือล่างดึงบนสูงครับจับครับจับตรงนี้มือล่างเนี่ยเรามือบนนี้เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาทางบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงปุ๊บตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้
0: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150 กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานเมื่อก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
0: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิทยาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
0: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ตามเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวให้รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
0: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือ
0: ครับไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
0: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
4: เท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
1: ่ไม่เงี้ย
4: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือ
0: ใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
1: ่
0: ก็ค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็มเลย
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับลงเต็มใบ

0: ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: อันไหนครับแบบนั้น
0: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
0: ย่างนี้ก็
1: พอไปได้แล้วพอได้แล้วคร
0: ับ พอได้ใช่ไหม
1: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
0: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรับ
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
2: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
1: ช้านะ
2: ตึ๊บ

0: ำข้าวกับล่อม
1: ล่อม
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าว

ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนมัน

0: หมือนคอนเน็กกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้แหละซึ่งพอเราได้เริ่มถ่ายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพู
0: แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตั้งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วว่ามันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพ่นตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ต้นตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งตั้งแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับในเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็เ ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดๆที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี
0: ้ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬาเป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างนึงของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ ผมเชื่อว่าวันนี้เขา

ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนภาคมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ตอนปีพ.ศ.2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกินร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเคยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
2: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
2: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
2: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดด้วยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
2: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ย ก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
1: ี
2: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยม
1: ัน
2: ก็เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยมันจะเสียเพราะไวรัสบีเลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
2: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
2: งั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ย ไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
2: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และลังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
2: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
2: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
2: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปและมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้าอย่างผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได
2: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
2: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วแพทย์ตลอด
2: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
2: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับ
2: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ไหม
2: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นอ่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขนาดที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
2: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนม

0: นะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลไม่มีแผลที่หัวนมเลยแต่นี่อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
0: เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัส B ตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
1: ไม่ทัน
0: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยเนี่ยเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มานัดตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างทุกข้างเขาจะล้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินนะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเดินยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
3: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่คือมีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
3: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
4: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติต้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
3: นะนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
4: สมองใช่ฮะ
3: เลยส่งผลส่วนอื่น
4: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
3: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
4: คือเราผ่าสะโพกเพื่อผ่าคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเขาเลื่อน
3: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
3: ฮะ
4: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะนี่นะคร
3: ับ ครับตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
4: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
3: ่ยืดเอ็น
4: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
3: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
4: ก็ติดน้อยลง
3: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
4: ติดน้อยลงใช่ครับ
3: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
4: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้น

0: เขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
1: สองข้างเลยเป็น
0: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ
2: ตรงนี้ไงฮะ
0: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
2: ี้นี่เองเหรอฮะ
0: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
2: แผลเล็กมาก
0: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
2: แล้วเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
0: ใช่ใช่ใช่
2: ฝั่งละสามจุด
0: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกรงน้อยลงแต่เขาก็ยังเกรงอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
2: ฮะ
0: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
2: นั่งเองได้ไหม
0: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
2: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
3: จะสี่แล้วค่ะ
2: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นไม่นั่นไงก็ทำแขนทำขา
2: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
3: ก็ทำอันนี้ขี่ตุเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
2: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
3: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
2: อ๋อดัดขาด้วยนี่เจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
3: ก็ทำขึ้นมาอย่
2: างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
3: เขาเจ็บ
2: เขาเจ็บใช่ไหม
3: เขาไม่อยากให
2: ้ไม่อยากให้ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
3: ทำ
2: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
3: หมก็หมอให้ยก
2: อ๋อยกแบบน
3: ี้ยกตรงนี้ค
2: ่ะทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
0: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
2: ่
0: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
2: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
0: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
3: ติดนะส่วนขาเนี่ยก็ติด
0: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบยังการ movement การขยับอะไรเขายังการเคลื่อนไหวเขายังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
2: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
3: หย
2: ิ
3: บได้ค่ะ
2: อ๋อเขาหยิบได้น
3: ะ
2: สามารถตัดเข้าปาก
3: ตัดเองตัดได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
2: อ๋อเขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
0: เขาบรรคุณน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
2: การกลืน
3: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
0: เคี้ยวไม่กลืนใช่แล้วก็ชอบมีน
3: ้ำไม่ละเอียดยังไม่อะไรเขากลืน
0: ก็ชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมบางทีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเป็นเด็กๆเล็กๆที่เนี่ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก
3: ล
0: ืนยังไม่ค่อยดี
3: กลืนน้ำลายยังไม่ได
0: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
3: หยดตลอด
2: โอ้นี่พัฒนาการช้า
0: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
2: ครับ
0: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
3: จะสี่ขวบ
0: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
2: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะดี
0: ขึ้นเราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังเรียน
3: ไหม
0: ยังไม่เข้า
3: เพราะเขานี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
0: ยังไม่ได
3: ้จ้ะ
2: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
0: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
2: ใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะแม่ว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบได้พอทราบได้ไหม
3: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เ
2: ลยอย่างนี้การสื่อสารกัน
0: ใช่สื่อสารให้ได้นะ
2: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
3: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
2: ้
3: ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
2: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมเพราะเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
0: ้ส่วนใหญ่แล้วก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าแล้วนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนที่ทราบคือน้องเขามีนัดไหลหม
2: อ
0: ส่วนใหญ่จะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
3: เด็กสีสังวาล
0: ใช่มีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
3: มีหมอเด็ก
0: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
2: ทีมจะมาทีเดียว
0: ใช่ใช่เมื่อ
3: ติดกันเดือนก็นัดติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
2: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับแล้วก็หวังว่าการคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

เป็นเบาหวานแล้วมันเลื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดแต่คุณหมอเอ้ย

0: ุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
0: ก็เป็นแผลได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
2: รู้ฮะ
0: รู
2: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหม
0: อ
2: หาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
0: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนครับ
1: ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
0: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
1: เกิดแผลที่เท้าม
0: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
1: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก
0: ็ไม่เลี้ยง
1: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
0: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: ักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยไข้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
0: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อแล้วจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีหนึ่งก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: อ๋อตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
2: เนื้ออะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
2: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
2: ฮะให้มาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิน
0: เพราะคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วยนะ
1: ครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
0: เราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราค่าออกซิเจนก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหม
1: กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้อง
1: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
2: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าไปมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
2: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะครับ ช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
3: ่อ
2: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
3: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
1: บ
3: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
2: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
3: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
1: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเป็นคนดูแลให
3: ้
1: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะให้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
3: ร
1: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
3: เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
3: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
1: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
3: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
1: ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
3: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้ามีมดก็ตามมา
3: คอยสังเกต
1: ใช่ครับ
3: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
1: มาตรวจดีกว่า
3: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับ หลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขา
3: อ๋อมันจะลามไปเร็วขึ้น
1: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
3: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
1: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะสองสามวันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้น
3: ครับโอเคครับ
4: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆอ่ะมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างหนึ่งอย่างนี้ค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
5: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
6: ครับ
5: อายุเท่าไหร่นะฮะ
7: 3เดือนกับ7วัน
5: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
6: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
5: เท้าแปร
6: ครับ
5: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
6: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ามันกระดกขึ้นมา
5: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างงี
6: ้ถ้าเป็นอย่างงี้ใช่แต่นี่เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างงี
5: ้แอ่นเลย
6: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
5: แอ่นไม่อย่างงี้แอ่น
6: ดัดดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
5: คื
6: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
5: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
6: ์ใช่
5: จะแทบจะพับเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
7: คิดมากเลย
5: คิดมากเลย
7: โบราณเดินไม่ปกติ
5: ใช่ไหมนอนหลับไหม
7: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
5: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
6: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะ
5: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
6: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
5: อ๋อเหรอครับ
6: แล้วหายเองได้ง่าย
5: หายเองได้ง่ายด้วย
6: ได้ง่าย
5: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
6: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยที่มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้าง
5: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปลแล้วไม่มาหาคุณหมอ
6: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแบนแบบดัดไม่ได้หรือคือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
5: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
6: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
5: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปลอยู่ไหมฮะ
6: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอัน
5: เ
6: ดี๋ยวน้อง
5: เป็นขั้นไหน
6: ยังไงครับ
5: ข้างไหนเป็นข้างขวา
6: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวานะ
5: คร
6: ับดูข้างขวา
5: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
6: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับนะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
5: โอ้โหเหรอ
6: เนี่ย
5: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
6: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
5: ้ดัดออกนี้
6: คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี้ทำแบบนี้ก็ให้ประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
5: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายวะ
7: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
5: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
7: จะโดนตรงนี้เลย
5: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
7: ค่ะปกติ
5: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
6: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำ
5: ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายยังกังวลอยู่
7: สบายค่ะก็ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
5: สบายใจ
7: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่ค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าต้องรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงนะคะ
5: ครับคือการแปลเนี่ยแปลพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
6: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปลพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปลแล้วเอียงไปด้านข้างด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
5: อ๋อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
6: ใช่ใช่ครับ
5: เท้าแปลนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
6: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
5: ่
6: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดก็เบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
5: เลยลูกทับไว้
6: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
5: ้
6: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาเพื่ออีกแบบหนึ่ง
5: แปลเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่ง
6: ใช่ใช่นั่นมักเป็นตอนเริ่ม

0: ริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรเป็นคนละกลุ่มกัน
1: แต่อาการเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
0: ใช่ครับ
1: แต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
0: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได
1: ้
0: อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้เลย
0: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึง
0: อย่างนี้ก็คือจะติดมันจะติดอย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไรนะ
1: ครับ
0: คือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นลายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี้ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
0: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์หรือว่าก็ง่ายขึ้นผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
1: มาเถอะครับ
0: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยก็จะดีกว่าครับ
1: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
2: เขาเจ็บนะคะ
1: เจ็บ
2: เขาจะดึงกลับเลย
1: เขาจะฝืนใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
1: ร้องไหมฮะ
2: ก็ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
2: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
2: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่
1: ฮะ
2: แล้วก็ว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นให้เขาเป็นไงเท้า
2: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
2: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ั้
2: น
1: ในลองในอ๋อไม่อยากยืนนั่น
2: น
1: ี่เอ๊ะอย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
0: ก็นี่คือเป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
1: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
0: เรานัดยืนมาน
1: านสักแค่ไหน
0: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
1: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
2: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างหนึ่ง
1: จะไม่อย่างนี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
1: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
0: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
1: ครับ
0: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
1: ครับ
0: เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอบอกได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีนึงถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
1: หรือ
0: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ดีครับดีครับ

0: เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ 1. คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผมการรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์นะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอไรด์ก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha-reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีเนสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมน็อกซิดิลโลชั่นนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย1ปีแล้วยังผลยังไม่เต็มที่เราอาจจะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาเสริมได้ครับหลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผมบริเวณของไททอยนะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้นและปัจจุบันเนี่ยเราย้ายมาทีละ1กอรากผมทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับ
1: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็น

เรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมี Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ทีบวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้ว ทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
2: ปัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับ บางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
3: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
2: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
3: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
2: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
2: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
3: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึ๊กออกมาเลย
2: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
4: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ที่โอเคครับนะครับไอ
2: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า1ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่2ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อการหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการ

0: ึกขมิบ
1: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
2: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
1: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได้นะครับ
0: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่จะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับ

0: คำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอนามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนนี้เป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยหลายอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มากๆ
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
0: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเนี่ยที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิง

0: ที่อาจจะอายุอานาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะไวทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย
1: ์ถ้าให้ตอบไวทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
0: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได้เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วแบบนี้พออายุอานามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือจริงก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
1: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่แต่ละคนมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณศิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
0: ต้อง
2: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหม
0: ครับ
2: เมื่อกี้ที่ทำแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำยังไงครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
1: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ธเนศอาจจะเคยได้ยินคนไข้พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยคุณก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินเนี่ยเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
2: นี่คืออาหารนะน้ำที่อาจารย์ว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: อ
1: ี
2: กอย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
1: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
0: ครับ
1: เราจะเห็นว่าเวลายกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
1: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์ผม
1: โด
2: กระเพาะมากำเริบเลย
1: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออน่ะเป็นจริงจริง
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
1: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
1: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศรีอามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
0: ุ
1: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอ่ะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีแย่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นได้เป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
0: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องคุณแจ๊คพูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
0: า
1: ฉันจะมีแผลไหมนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
0: ครับ
1: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
2: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ฮะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
1: ส่องกล้องนะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ก็ใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
0: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณศรีอมนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
1: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ฉะนั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆปึ้มๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
0: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคเพราะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมือย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอ่ะ
1: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกคุณกินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุก2ชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได
2: ้ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอาจจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
0: ทุก2ชั่วโมงกินที
1: จริงๆจริงๆคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาจารย์มันถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
0: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อยๆ
1: โอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
0: ปัจจุบัน
1: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะก็คำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมันจะเสียเวลากับไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
0: ครับ
1: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
0: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: หนักกว่าเดิม
2: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับแล้วคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
1: ก็อย่างที่บอก ว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายๆครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
2: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
1: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดเนี่ยในกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
0: ้
1: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการณ์เนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คนอ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
0: ้
1: อาจารย์อาจจะมีก็ได้แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
0: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
1: ์ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเชื่อพอสมควร
1: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะจ๊ะ
0: นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุวัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐชานันนะฮะคุณณัฐชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีดแอสตราเซเนกา2เข็ม แล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็นโมเดอร์นาคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
1: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
0: ์
1: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ห่างจาก4เดือนครับ
1: ประมาณ
2: 4เดือนก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึง
0: อ
2: าจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
1: ่
2: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนโมเดอร์นาเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
0: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
0: ้ค่ะข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
2: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
1: ให้
2: ท่านผ
1: ู้
2: ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
1: า
2: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
0: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
2: เดี๋ยวๆมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยฮะวันนี
1: ้กลับมาเอาให้คุ้มเนาะจันทเนศเน
0: า
1: ะ
0: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอธิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนิดหนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
1: ์อาจารย์ท่านตอบเลยค่ะ
2: โอ้ยยิ้มผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
0: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลอ่ะตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
1: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
2: ส่งผลดี
1: บอกว่าส่งผลดีย
2: กเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดอ่ะดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
1: มันไม่มีตังค์อาจารย์อาจจะราคาสูงหน่อย
2: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อ เรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะ เขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงวัยแล้วต้องลดลงนะคะ
2: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะเหมือนเราอีก
1: บางทีโอเค
2: เจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
0: บ
2: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่เออตกลงเขาที่คือใครอะครับ
0: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งอะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่ Rama Channel จะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของ Rama แล้วก็ลัคกี้หมอ Rama ก็ได้นะฮะ
1: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
0: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆมั้ยฮะเข็ม3
2: จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
1: อยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
0: ้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหม
1: ติดตามใน Facebook
2: ครับก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
1: มาได้ walk in
0: ได้ใช
2: ่ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีหูมาจากไกลจากหลาย
1: ที่จะไม่ได้ฉีด
2: ใช่จากตักไปจากกทม.ที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
0: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
2: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
0: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่าง แต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
1: อ้าว
2: เอ๊ะนัดแล้วนัดแล้ว
0: นัดแล้วด้วย
1: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุการณ์ส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเถอะนะอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
0: เขาชัวร์นะ
1: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
0: ครับอาจจะต้องไปดูสาเหตุ
2: ครับผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
1: อ้าว
2: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
1: ครับทำหน้าที่ดีมากค่ะ
2: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ 2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
0: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1ขวบ3เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
1: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมคะ
2: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
1: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆอ่ะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อ่ะเขาก็จะขาดน้ำจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอ่ะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้หมอคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
0: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
1: ได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่า แต่ว่ากลยุทธ์เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
0: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
1: อะไร
0: ดื้อยา
1: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยา

้านเป็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญนั้นมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึม

0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อส่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีด AstraZeneca ฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
0: จริงๆถ้าเป็น Astra 2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: น่าจะฉ
0: ี
1: ดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้วนะ
0: ถ้าต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีนึงนะฮะ
2: ถูกครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: 12 20 27
2: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแล้วอยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: จะซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะ
2: ฮะอย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
0: ไลค์
2: ดูกดไลค์ครับกดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
2: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีด AstraZeneca ไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบนึงก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
0: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตัวไหนก็ได
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได
1: ้ค่ะครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
2: ถ้าเกิดไม่เอาลงนี
1: ่คุณ
0: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เน
0: ธแท็กอาจารย์เนธเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาถ้าอ่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
2: ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
0: ไม
1: ่จริงเหรอจ๊ะ
0: ก็เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่ไหมหรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
0: นะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมันก็สมเหตุสมผล
2: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
2: กี่วันอ่ะกี่วัน
1: 9วันฮะ
2: 9วันอ่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
0: ไม่ค่อยขึ้น
2: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลหนึ่งที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: นะฮะโหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะแต่เพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
2: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 63ครับ
2: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบ ที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจ

0: ขัดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มันตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มันสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแล้วคนไข้บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลแหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนแล้วกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
1: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
2: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ช่องบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค
1: ่ะ
0: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
1: นะฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
2: 2-3ชั่วโมงค่ะ
1: 2-3ชั่วโมงนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคุณ
2: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ2-3ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
1: ครับ
2: กินแล้วก็เสร็จแล้วเราก็
1: นอนดูทีวีฮะดูซีร
2: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่ะคุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยอาจารย
2: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริง
1: ๆ
2: ตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำให้เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
1: ครับ
2: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
2: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
0: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
2: ร้านขายยา
0: ใช่แล้วจะเลือกจะ
2: ตัวไหน
0: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
2: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ฮะ
2: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
0: ใช่ฮะใช้ตัวไหน
2: อันนี้บอกไม่ได้เลยค่ะ
0: พี่พ่อเราแนะนำ
2: หลักๆแม้มันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยแลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
0: มีนิดหนึ่งการขอพาดพิงนิดหนึ่ง
2: พาดพิงใคร
0: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อนึงเหรอฮะต
1: ั
0: ้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
2: ้แต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
1: อาจารย
0: ์ไม่ได้เดี๋ยว
2: อาจารย์
0: เพิ่งบอกอย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับ
2: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค
2: ต้องค่อยๆว่ากันไป
1: นะฮะมีผู้ชมแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
0: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรคือผมอ่ะจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
1: ได้ครับวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนนานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่ เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอ แต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได้ okay.
1: การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่าง ใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะนี้ค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จะมีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้จันแย่ลงได
0: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
1: ้
0: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีข
1: ึ้นเหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
0: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้ว
1: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
0: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
1: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณหมอเอ๋นะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
1: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันอาจารย์นึกภาพออกใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
0: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
0: ้ช็อกโกแลต
1: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์กินช็อกโกแลตนะคะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้เพรา
1: ะฉะ
0: นั้น
1: ช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
0: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่า อนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
1: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
0: ่
1: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
0: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
1: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
1: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
0: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอด ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกอ่ะถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมดีกว่าเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออ ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่
1: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
1: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
0: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
1: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
0: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะเป็น
1: แคปซูลโอเค
0: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอเนี่ย
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: คร
1: ับ เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
0: ก็พูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดจันพังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจันเสื่อมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันอาจารย์ก็ลดโซเดีย
0: ม
1: ถ้าอาจารย์กินโซเดียมความดันอาจารย์สูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
0: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับ ทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
0: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
1: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่างนี้
1: ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วล่ะว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
0: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
1: ค่ะ
0: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
1: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPA ลักษณะเนี้ยค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
1: ้
0: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.เพื่อจะได้ tips แล้วก็ trick ในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
1: ยินดีค่ะ
0: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
1: ับ ยินดีค่ะ
0: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มา

0: จะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
1: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
2: อุ้ยเจ็บชะมัดเอ๋ท่านคือ
3: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
1: อวิชชา
3: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
1: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
3: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
2: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
3: ่งั้นประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
1: ได้ข้าเล่น
3: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองอวิชชาดีแค่ไหน
2: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
3: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
2: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
1: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
2: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
3: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
2: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
1: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
2: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
1: ขอนึกก่อนจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
2: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
1: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
2: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
1: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
3: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
1: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
3: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
3: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: ฮะว่าไงนะ

0: าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
1: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
2: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
1: ได้ไปกันเลย
2: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
2: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
1: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
1: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
2: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
1: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
1: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
1: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
1: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่อย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะ

0: จอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อน ปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปูรู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
4: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
4: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโควิดผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกีธาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรายังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อเรามาพบกันในตอนเช้าเราจะต้องทำยังไงนะใช่แล้วค่ะเราจะต้องทักทายสวัสดีกันนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะสวัสดีตะวัน

0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆสวัสดีทักทายกับคุณครูบีแล้วค่ะเด็กๆคนไหนมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือว่ามาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการที่เรานะคะตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นการปฏิบัติตนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆเพราะถ้าหากว่าเด็กๆมาโรงเรียนสายเด็กๆจะทำกิจกรรมตอนเช้าพร้อมกับเพื่อนๆทันไหมคะ
1: ไม
0: ่ทันนั่นเองไหนมีใครบอกคุณครูได้บ้างว่าถ้าหากว่าเรามาโรงเรียนสายเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างในตอนเช้า
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ร้องเพลงเพลงอะไรคะเก่งมากค่ะน้องซินเราก็จะไม่ได้ร้องเพลงชาติไทยนะคะจะไม่ได้เคารพธงชาติใช่ไหมคะลูกและเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรอีกคะถ้าเรามาสายน้องมารีบอกว่าเราก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมการไหว้พระยามเช้าใช่ไหมคะมีกิจกรรมอะไรอีกคะน้องกรีมบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วน้องข้าวตังก็บอกว่าเราก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมการสวัสดีทักทายกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆถ้าหากว่าเรามาโรงเรียนสายจะทำให้เราไม่ได้ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยแต่ถ้าหากว่าเด็กๆมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเด็กๆก็จะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆได้ทุกกิจกรรมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหยกมือหลายคนเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะวันนี้น้องสกายอยากจะเล่าอะไรคะ
2: เมื่อวานแม่พาไปว่ายน้ำกับพี
0: ่แม่พาน้องสกายไปว่ายน้ำกับพี่ใช่ไหมคะ
2: ที่โรงแรมแม
0: ่อ๋อไปว่ายที่โรงแรมเลยเหรอคะลูก
2: พ่อไปด้วย
0: คุณพ่อก็ไปด้วยแล้วน้องสกายว่ายน้ำเป็นหรือยังคะ
2: เป็นแล้วครับ
0: เป็นแล้วเหรอคะแล้วน้องสกายมีอุปกรณ์ป้องกันตอนที่ลงไปเล่นในน้ำไหมคะ
2: มีสระเด็กด้วยครับ
0: อ๋อลงไปเล่นในสระเด็กใช่ไหมคะแล้วน้องสกายได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันไหมคะเวลาเราว่ายน้ำเราต้องใส่อะไรด้วยคะ
2: สระเล็กนิดเดียวครับ
0: สระเล็กนิดเดียวแล้วน้องสกายใส่ชุดว่ายน้ำไหมคะเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะก่อนที่เราจะลงไปเล่นในน้ำเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดสำหรับว่ายน้ำแล้วเวลาเราลงเล่นน้ำ
2: เราว่ายน้ำไปด้วย
0: เราก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโดยการที่เราต้องใส่แว่นตาใช่ไหมคะแว่นกันน้ำแล้วใส่อุปกรณ์อะไรอีกกันจมน้ำ
2: ชูชีพ
0: อาจจะใส่เสื้อชูชีพใช่ไหมคะหรือว่ามีห่วงยางเป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เราจมน้ำใช่ไหมคะแล้วน้องสกายหลังจากเล่นเสร็จแล้วน้องสกายทำอะไรอีกคะลูก
2: อาบน้ำ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมีทำอะไรอีกไหมคะ
2: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะอ๋อเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะเมื่อวานน้องสกายไปทำอะไรมาคะไปว่ายน้ำกับพี่มาที่สระว่ายน้ำเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆนี้ได้ไปทำกิจกรรมไปเล่นน้ำเหมือนเพื่อนเราก็จะต้องใส่ชุดอะไรคะชุดว่ายน้ำแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ำนั่นก็คืออะไรคะเสื้อชูชีพ
3: ถ้าเกิดร้อนเราก็ใส่หมวกคร
0: ับถ้าเกิดว่าร้อนเราต้องใส่หมวกแต่ว่าเราใส่หมวกลงไปเล่นในน้ำเลยได้ไหม
3: ไม
0: ่แต่มีหมวกที่ใส่ตอนเล่นน้ำด้วยนะคะเพราะว่าป้องหมวกสำหรับใส่ว่ายน้ำใช่ไหมคะ ะไว้ป้องกันไม่ให้ผมของเราเนี่ยร่วงหล่นลงไปในสระแล้วสระจะได้ไม่เลอะเปอะหรือว่าสกปรกนั่นเองค่ะเด็กๆนะแล้วก็ถ้าหากว่าเด็กๆไปเล่นน้ำแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้อะไรนะไม่ให้เราเจ็บตาใช่ไหมคะใส่อะไรคะใส่แว่นกันน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วมีเด็กๆคนไหนเคยไปทำกิจกรรมสนุกๆอะไรแบบนี้บ้างไหมคะหลายคนเลยใช่ไหมคะแล้วใครอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกนะขอเชิญน้องน้องริต้าค่ะนะวันนี้น้องริต้าอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูและเพื่อนฟังลูก
2: หนูไปสวนสัตว์กับแม่มา
0: น้องริต้าไปสวนสัตว์มาใช่ไหมคะไปวันไหนคะ
2: ไปวันหยุด
0: แล้วน้องริต้าไปเจออะไร

0: มาบ้างที่สวนสัตว์
1: ไปเจอช้าง
0: ช้าง
1: กวาง
0: กวาง
1: ลิง
0: ลิงโอ้แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่มี
0: แล้วน้องลิต้าทำกิจกรรมอะไรบ้างตอนที่อยู่ที่สวนสัตว์ทำอะไร
1: ป้อนอาหารสัตว
0: ์ป้อนอาหารสัตว์น้องป้อนอาหารตัวอะไรลูก
1: กวาง
0: กวางเหรอคะน้องเอาอะไรให้กวางกินคะลูก
1: แครอท
0: แครอทนะให้ไปกี่ชิ้นคะ
1: 2
0: ชิ้นแล้วน้องไม่กลัวเหรอคะ
1: หนูค่อยๆป้อน
0: อ๋อน้องค่อยๆป้อนกวางใช่ไหมคะแล้วเวลาเราให้อาหารสัตว์แบบนี้เรายื่นมือไปจับเขาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องลิต้าไปที่ไหนมาคะไปสวนสัตว์มาไปเจอตัวอะไรมาบ้างอ้าวเจอกวางเจออะไรคะช้าง
2: ล
0: ิ
2: ง
0: กวางไปแล้วเจอสัตว์กี่ชนิดคะ3ชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วน้องริตต้าให้อาหารตัวอะไรลูก
2: กวาง
0: กวางเอาอะไรให้กวางกินคะ
2: แคร
0: อทนั่นเองแล้วน้องริตต้าก็บอกอีกว่าตอนที่เราให้อาหารสัตว์เอามือไปจับได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะแล้วตอนที่เราไม่ได้ให้อาหารเขาล่ะเราเดินดูเขาอยู่ในกรงเราเอามือเอื้อมเข้าไปในกรงเพื่อไปจับเขาได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะเราจะต้องดูอย่างเดียวห้ามจับสัมผัสนะคะเพราะว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองสัตว์อาจจะทำอันตรายกับเราได้วันนี้นะคะเด็กๆก็เก่งมากเลยนะคะที่สามารถจดจำเรื่องราวนะคะแล้วก็มาเล่านะคะได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องสามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสวนบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆฟังกันแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะเรื่องราวของเพื่อนๆน่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคเก่งมากแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะขอเชิญน้องทาร่าค่ะมาให้น้องทาร่าออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังหน่อยวันนี้น้องทาร่ามีเรื่องอะไรจะเล่าบ้างคะ
1: คุณพ่อหนูพาไปสวนสัตว
0: ์คุณพ่อพาไปสวนสัตว์เหมือนกันเลยเหรอคะและน้องทาร่าไปเจอตัวอะไรบ้างคะที่สวนสัตว
1: ์ลิง
0: ลิง

0: คะโอ้โหแล้วน้องทาร่าได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่สวนสัตว์คะ
1: ให้อาหารสัตว
0: ์ให้อาหารสัตว์น้องทาร่าให้อาหารตัวอะไรคะ
1: ลิง
0: ลิงเอาอะไรให้ลิงกินคะลูก
1: กล้วย
0: กล้วยเหรอคะแล้วน้องทาร่าได้นับไหมว่าลิงที่อยู่ในกรงนั้นมีกี่ตัว
1: 2ตัว
0: มี2ตัวเหรอคะแล้วนอกจากที่ให้อาหารสัตว์แล้วน้องไปทำอะไรอีกคะ
1: ไปดูการแสดงจระเข้มา
0: ไปดูการแสดงจระเข้มาใช่ไหมคะแล้วน้องกลัวไหมคะ
1: กลัว
0: กลัวแล้วเราเข้าใกล้จระเข้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะไปที่สวนสัตว์มาไปเจอตัวอะไรบ้างมีจระเข้ไปดูโชว์จระเข้มีอะไรคะไปเจอลิง
2: ช
0: ้างแล้วน้องทาร่าให้อาหารตัวอะไร
2: ล
0: ิงมีลิงกี่ตัว
2: 2
0: ตัวเมื่อสักครู่น้องทาร่าก็บอกว่าได้ดูโชว์จระเข้แล้วเด็กๆค่ะการที่เรานะคะไปรับชมนะคะดูโชว์จระเข้น้องทาร่าบอกว่าเราเข้าใกล้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นะคะเราจะต้องนั่งดูอย่างเดียวเลยแล้วก็คนที่จะเข้าใกล้ได้นะคะนั่นก็คือครูฝึกของเขานั่นเองค่ะเรานะคะเอามือยื่นเข้าไปตอนที่เขาแสดงโชว์ได้ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจระเข้ก็เป็นสัตว์นะคะอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้ถ้าเขาตกใจเขาจะทำยังไงคะอาจจะกัดได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เด็กๆนะคะไปสวนสัตว์กับผู้ปกครองนะคะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองแล้วก็ต้องฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดีๆ ด้วยนะคะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็จดจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะสามารถพูดได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะคะเรียบเรียงลำดับขั้นตอนได้เก่งขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายกันตั้งแต่เช้าค่ะแล้วเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีอะไรมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะคะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะเราจะมีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและหยุดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทราบนะคะเสียงสัญญาณจังหวะแล้วว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะไม่รอช้าเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ถ้าได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องน้องกรีทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายนับตังทำท่าอะไรลูก
1: วิ่งครับ
0: วิ่งน้องกรีทำท่าอะไรคะ
1: เต้นแอโรบิกค่ะ
0: เต้นแอโรบิกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะข้าวเม่าทำท่าอะไรครับ
1: กระโดดขาเดียวครับ
0: กระโดดขาเดียวโอ้โหน้องอิงฟ้าล่ะคะ
2: ต่อยมวยค่ะ
0: ต่อยมวยว้าววันนี้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีท่าทางที่หลากหลายนะคะแล้วก็แปลกใหม่มากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรคะ
1: จรวดครับ
0: จรวดโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนเลยไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะฟังคำสั่งของคุณครูนะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอย่างไรพร้อมไหมคะ

ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆ กระโดดถอยหลัง5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเก่งมากค่ะให้เด็กๆหมุนตัวแล้วบิน

เด็กๆ เดินไปด้านซ้าย3ครั้งและด้านขวา5ครั้งค่ะ1 2 3 1 2

0: เด็กๆหมุนตัวไปรอบๆห้องค่ะเด็กๆ เดินไปด้านขวา5ครั้งด้านซ้าย3ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 กี่ครั้งคะ3ครั้งค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า10ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเก่งมากปรบมือให้เต็มดังๆเลยค่ะให้กลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่คะขยับเข้ามาก่อนลูกเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้ใครสามารถฟังคำสั่งของคุณครูได้ถูกทุกข้อเลยบ้างใครปฏิบัติได้บ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนะเด็กๆก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ใครเมื่อยตัวบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานวดให้เพื่อนกันดีกว่าให้เด็กๆหันหน้ามาทางคุณครูบีต่อเป็นรถไฟเลยจับไหล่เพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเราจะนวดให้เพื่อนของเรานะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานวดให้เพื่อนกันเลยค่ะนวด

ทุบให้เพื่อนเบาๆนะคะหันหน้ามาเหมือนเดิมก่อนค่ะลูกอ้าวทุบทุบทุบทุบให้เพื่อนค่ะทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาอ้าวกับหลังหันค่ะบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลานะเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆหันหน้ามา

เด็กเนี่ยลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะสบายตัวขึ้นไหมคะนั่งสมาธิไปแล้วเด็กๆรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นไหมคะมีสมาธิหรือเปล่าม ีเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เด็กๆของเรานะคะยังได้เคลื่อนไหวฟังคำสั่งนะคะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่คุณครูนะคะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะหรือว่าคำสั่งที่คุณครูนะคะบอกว่าให้เด็กๆหมุนตัวไปรอบๆบริเวณห้องเรียนค่ะเด็กๆก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะหน่วยอะไรนะลูกเก่งมากเลยค่ะหน่วยชุมชนของเรานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะเรื่อง
1: การปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ ตน
0: เป็นสมาชิกที่ดี
1: ในช
0: ุ
1: มชน
0: เดี๋ยวเรานะคะจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาฟังนิทานวันนี้คุณครูบีมีนิทานมาให้เด็กๆฟังเด็กๆคนไหนอยากฟังบ้างคะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้ง
1: 1 2 3
0: 4 5เก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆตั้งใจนะคะที่อยากจะฟังนิทานกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปฟังนิทานเรื่องนี้กันค่ะนิทานเรื่องงานวัดวันนี้มีงานวัดอาจะพาไปเที่ยวเด็กๆดีใจกะทิใส่ชุดสีชมพูแป๋นมีนาใส่เสื้อสีเขียวอีชีวาใส่กระโปรงสีแดงแจ๋พาทีสะพายเป้สีส้มแจ๊ดอาพาไปปาลูกโป่งชีวาปาลูกโป่งได้ตุ๊กตาสีแดง

0: พาทีปาลูกโป่งได้ตุ๊กตาสีส้มอาพาไปเล่นบิงโกมีนาเล่นบิงโกได้ตุ๊กตาสีเขียวได้ตุ๊กตาสีเขียวเหมือนชุดที่เขาใส่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อาพาไปขึ้นชิงช้ากะทิไม่อยากขึ้นชิงช้ากะทิอยากได้ลูกโป่งสีชมพูหิวแล้วเด็กๆพาไปหาของกินตอนนี้เด็กๆเล่นจนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าหิวแล้วก็ไปหาของกินที่งานวัดเด็กๆลองสังเกตซิในภาพเขาไปกินอะไรกันคะกินลูกอมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: กินอาหารที่มีสีเป็นยังไงคะ
1: ส
0: ี
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ชุดเขาสีเข้มเลยใช่ไหมคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเขียวแต่เด็กๆสังเกตซิว่าคุณอาทำหน้ายังไงบ้างอาทำหน้าเหมือนสงสัยแล้วก็เอ๊ะอยากจะให้เด็กๆไปกินไหมคะหน้าของคุณอาเหมือนไม่อยากจะให้เด็กๆรับประทานขนมแบบนี้เลยแต่เด็กๆทุกคนหน้าตาเป็นยังไงนะอยากจะรับประทานขนมชนิดนี้ใช่ไหมลูกคุณอาก็เลยต้องตามใจแล้วก็ให้เด็กๆได้รับประทานขนมที่มีสีสันสดใสแบบนี้เลยกะทิพาไปกินโรตีสายไหมสีชมพูแบนสีเขียวอีเห็นไหมคะเด็กๆขนมเมื่อสักครู่นี้คือขนมอะไรคะที่อยู่ในโหลนั่นคือขนมอะไรคะโรตีสายไหมใช่ไหมคะสีเขาเป็นยังไงคะสีชมพูแบนสีเขียวอีเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอาดูหน้าตาดูตกใจเหมือนไม่อยากให้หลานๆได้รับประทานเลยเพราะว่าคุณอาตกใจสีของขนมอยู่ว่าสีเข้มเกินไปแต่เด็กๆ เป็นยังไงคะลูก
1: อร
0: ่อยเลยยิ้มแย้มแจ่มใสอยากจะกินมากเลยใช่ไหมคะชีวาพาไปกินขนมเค้กสีแดงแจ๋สีส้มแจ๊ดขนมเค้กสีก็เป็นยังไงคะสีแดงแจ๋สีส้มแจ๊ดเลยโอ้โหขนมที่มีสีสันแบบนี้เด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เด็กๆชอบเหมือนกันเหรอคะเอ๊ถ้ารับประทานไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูก่อนค่ะดูหน้าของคุณอาร์ตตกใจมากแล้วตอนนี้ที่เด็กๆกินขนมที่มีสีสันเยอะจนเกินไปมีนาพาไปกินน้ำหวานสีแดงแจ๋สีเหลืองอ๋อยม่วงอือเขียวอีโอ้โหเป็นยังไงคะกินน้ำหวานสีสันเป็นยังไง
1: ส
0: ี
1: ส
0: ันโอ้สีสันมีสีสันเยอะเลยแล้วลิ้นเป็นยังไงคะลิ้นของเด็กๆติดอะไรเลยคะติดสีของน้ำที่เด็กๆดื่มเข้าไปใช่ไหมคะของน้ำหวานตอนนี้คุณอาหน้าเป็นยังไงแล้วลูกหน้าตกใจเลยเกาศีรษะเลยโอ้โหทำไมหลานๆกินอาหารแบบนี้เนี่ยมาอาพาหลานกลานกลับบ้านนะอาพากลับบ้านแต่เด็กๆลองสังเกตสิ
1: ปวดท้อง
0: หน้าเขาเป็นยังไงกันแล้วคะ
1: ปวดท้อง
0: ทุกคนปวดท้องดูแต่ละคนทำหน้าปวดท้องกันหมดเลย จึงรีบพากลับบ้านแล้วแล้วหน้าของคุณอาเป็นยังไงเลยตอนนี
1: ้
0: หน้าของคุณอาเหงื่อตกเลยตกใจมากจนเหงื่อตกเลยโอ้ยพอมาถึงบ้านเด็กๆก็ร้องโอ้ยจะไม่กินอีกแล้วเด็กแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงคะลูกหน้าตาปวดท้องมากหน้ายู่ยี่กันหมดเลยส่วนคุณอาคุณอาก็หน้าตกใจเลยคุณอาเสียใจที่คุณอาตามใจให้เด็กๆเนี่ยได้รับประทานอาหารแบบนี้เด็กๆหานิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนิทานชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
1: ง
0: านวัดใช่ไหมคะใครเคยไปเที่ยวงานวัดบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะเคยไปเที่ยวที่งานวัดแล้วเด็กๆไปงานวัดเด็กๆเคยรับประทานขนมแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่เคย
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องเคยหนึ่งครั้งใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นน้องรับประทานไปแล้วปวดท้องเหมือนกับในนิทานไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อไม่ได้ปวดท้องเหมือนกับในนิทานเหรอคะลูกโอ้โหโชคดีมากเลยค่ะเราต้องดื่มน้ำสะอาดเด็กๆขาในนิทานนี้คุณครูบีจะถามว่าเด็กๆไปเล่นเกมอะไรบ้างในงานวัดนะในนิทานเรื่องนี้เด็กๆเหล่านี้เขาไปเล่นเกมอะไรบ้างคะมีปลาลูกโป่งแล้วก็อะไรอีกคะ
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าตอนที่หลานของคุณอาทั้ง4คนเนี่ยกินอาหารในงานวัดที่มีสีเข้มมากเลยเนี่ยเด็กๆคิดว่าคุณอารู้สึกอย่างไรคะคุณอาอยากให้หลานรับประทานไหมคะ
1: ไม่
0: แต่ว่าเด็กๆนี้ก็รับประทานเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเป็นยังไงคะหิวใช่ไหมคะอยากรับประทานแต่คุณอาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะอยากให้เด็กๆรับประทานอาหารแบบนี้
1: ต้องก
0: ิน
1: ไส้กรอก
0: คุณอาพาเด็กๆรับประทานอะไรบ้างนะ
1: ยำ
0: มีโรตีสายไหมมีอะไรอีกคะ
1: น
0: ้ำหวานแล้วอะไรอีกคะขนมเค้กแต่อาหารทั้ง3ชนิดนี้สีเป็นยังไงสีเข้มจนเกินไปสีเขียวอีม่วงอือเลยส้มแจ๊ดแดงแจ๋เลยใช่ไหมคะสีสันเนี่ยเขาสีเข้มจนเกินไปคุณอาก็กลัวว่าเด็กอาจจะเกิดอันตรายได้แต่พอเด็กๆกินไปแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงลูก
1: ปวด
0: อะไรนะคะ
1: ปวดท
0: ้องนั่นเองจึงพากลับมาที่บ้านแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรแล้วคะ
1: ไม่กิน
0: ขนมไม่กินอีกแล้วก็คือจะไม่กินอาหารที่มีสีสันเป็นยังไงคะสีสันเข้มจนเกินไปใช่ไหมคะลูกขอบคุณสื่อนิทานเรื่องงานวัดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นิทานเรื่องนี้สอนอะไรเด็กๆบ้าง
1: อยากให้กินของมีหลายสีเข้มเกินไปคร
0: ับ เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องข้าวตังหน่อยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนน้องว่าอย่างไรนะคะ
2: อยากกินของที่มีหลายสีแล้วอยากเข้มเกินจนเกินไปครับ
0: ใช่แล้วค่ะอยากกินขนมที่มีสีสันหลายสีแล้วก็สีที่เข้มจนเกินไปใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆจะกินขนมนะคะที่มีสีสันเราสามารถกินขนมที่มีสีสันทำจากธรรมชาติได้เด็กๆรู้ไหมขนมที่มีสีสันจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง
1: ผัก
0: สีสันจากผักใช่ไหมคะฟักทองให้สีอะไรคะฟักทองให้สีอะไรนะคะ ฟักทองให้สีเหลืองถ้าเด็กๆอยากรับประทานขนมที่มีสีเหลืองสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนื้อของฟักทองเอาไปทำขนมให้เด็กๆได้นะแต่ถ้าเด็กๆอยากรับประทานขนมที่มีสีเขียวล่ะเด็กๆคิดว่าผักคุณครูบีจะบอกว่าใช้ใบเตยได้ใบเตยสามารถเอาไปคั้นน้ำแล้วก็เอาไปทำขนมให้

0: ดในชุมชนของเด็กๆคนไหนจัดงานวัดบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วนอกจากงานวัดที่เด็กๆ เคยไปเที่ยวในชุมชนของตนเองแล้วเด็กๆ เคยไปสถานที่ใดบ้างในชุมชนของเราคะมีสถานีรถไฟน้องน็อตน้องน็อตเคยไปสถานีรถไฟใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะไปซื้อตั๋วรถไฟเราต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงก่อน
1: ต้องต่อแถว
0: เก่งมากเลยค่ะน้องนับตังเราจะต้องต่อแถวใช่ไหมคะลูกเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในชุมชนนะคะหรือสถานที่มีคนเยอะๆแล้วเราจะต้องซื้อของไม่ว่าจะเป็นซื้อตั๋วรถไฟซื้อขนมถ้ามีคนเยอะเราจะต้องทำยังไงนะคะ
1: ต
0: ่อแถวนั่นเองเพื่อที่จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนเคยไปเล่นสวนสาธารณะไหนใครเคยไปเล่นสนามเด็กเล่นบ้างคะโอ้โหหลายคนเคยไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าหากว่าของเล่นชิ้นนั้นที่สนามเด็กเล่นมีคนเล่นอยู่เราจะทำยังไงคะ
1: รอเขาเล่นเสร็จก
0: ่
1: อน
0: เก่งมากเลยค่ะเราจะต้องรอคอยให้เขาเล่นจนเสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ไปเล่นเราไปแย่งผู้อื่นเล่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วถ้าหากว่าขณะที่เด็กๆ กำลังไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือไปเล่นอยู่เด็กๆไปเจอของมีค่าอาจจะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือเก็บเงินได้เราจะทำยังไงคะลูกเราต้องเอาไปคืนเจ้าของใช่ไหมคะแล้วถ้าเราหาเจ้าของเขาไม่เจอล่ะเจ้าของเขากลับบ้านไปแล้วจะทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาเจ้าของนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าตอนที่เด็กๆ กำลังเล่นเหนื่อยๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ซื้อขนมซื้อน้ำมาให้เด็กๆรับประทานที่สวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นเมื่อเด็กๆกินอิ่มแล้วจะทำยังไงคะ
1: ต้องเอาไปทิ้งถังขยะ
0: เอาไปทิ้งที่ไหนคะเอาไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆตอบคุณครูบีมานะคะก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดการเข้าแถวนะคะต่อแถวในการซื้อของต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นถ้าเด็กๆนะคะเจอของมีค่าเก็บของมีค่าได้เราก็จะต้องนำไปคืนเจ้าของหรือไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมุติค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีบทบาทสมมุตินะดังนี้เลยเหตุการณ์แรกนะคะก็จะเป็น สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีเด็กๆวิ่งอยู่วิ่งเล่นกันหลายคนเลยทันใดนั้นมีรถไอศกรีมมาทุกคนต้องการที่จะไปซื้อไอศกรีมเด็กๆคิดว่าเราต้องทำยังไงคะ
1: ต
0: ่อแถวเหตุการณ์ต่อไปค่ะณโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆหลายคนกำลังเข้าแถวที่สนามแต่ปรากฏว่าในสนามมีเศษกิ่งไม้และขยะหล่นเต็มพื้นไปหมดเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางแล้วก็เด็กๆในห้องเรียนของคุณครูไปช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะบนท้องถนนมีรถราวิ่งวุ่นและตรงทางม้าลายมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังต้องการข้ามถนนรถทุกคันตรงนั้นจะต้อง
1: หย
0: ุดนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเล่นบทบาทสมมติกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและขออาสาสมัครมาแสดงบทบาทสมมุติตามที่คุณครูเล่าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นบทบาทสมมุติกันมาแล้วสนุกไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนนะคะสามารถจับกลุ่มแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็เล่นบทบาทสมมุติค่ะได้เก่งมากๆเลยนะคะที่ห้องเรียนของคุณครูค่ะเด็กๆก็ยังสามารถช่วยกันนะคะบอกคุณครูได้ค่ะว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนค่ะสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าถ้าหากว่าเรานะคะจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีเราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำ3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆยื่นมือออกมาเป็นเต่าน้อยกันค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือปั้นค่ะโดยที่มีอุปกรณ์ดังนี้นะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูค่ะไม่ได้มีแค่ดินน้ำมันมาให้เด็กๆได้ปั้นนะคะคุณครูบียังมีแป้งโดค่ะที่จะให้เด็กๆนะคะได้ลองปั้นแป้งโดกันได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้วกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่3ค่ะก็คือการพิมพ์ภาพด้วยสำลีพันก้านค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะฟองน้ำผสมสีน้ำต่างๆค่ะและสำลีพันก้านนะคะที่ใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะแผ่นรองนุ่มสำหรับพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกิจกรรมของเรานะคะรู้จักอุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราจะพิมพ์ภาพเราจะต้องทำยังไงก่อนคะเอากระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานไปทำอะไรก่อนนะลูกไปปั๊มอะไรนะคะปั๊มสัญลักษณ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือเด็กๆนะคะอยากจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะเด็กๆก็ทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆได้มาสังเกตภาพของคุณครูกันค่ะเราจะใช้อะไรในการพิมพ์ภาพคะสำลีพันก้านนะคะเราจะใช้สำลีพันก้านกดลงไปที่ฟองน้ำเพื่อให้สำลีนะคะดูดสีน้ำขึ้นมาซับสีน้ำขึ้นมาค่ะกดไปแบบนี้แล้วเราก็จะนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษค่ะวันนี้คุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคะวางกระดาษเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะเด็กๆนี่นั่นเองค่ะให้เด็กๆสังเกตนะว่าคุณครูจะพิมพ์เป็นภาพอะไรนะ
1: กล่องอะไรนะเปล่านะ
0: เดี๋ยวลองสังเกตดูก่อนอะไรนะคะ
1: พระอาท
0: ิตย์นะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็ต้องจุดลงไปแบบนี้นะคะลูกพิมพ์ภาพลงไปแบบนี้แล้วเราจะต้องนำสำลีพันก้านนะคะเก็บให้ถูกช่องด้วยนะเด็กๆพิมพ์สีอะไรเด็กๆจะต้องเอาไปเก็บให้ตรงกับช่องด้วยนะคะลูกอะไรคะ
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆจะต้องออกแรงกดลงไปนะคะลูกเพื่อให้สีนะคะติดที่กระดาษชัดเจนค่ะให้เด็กๆลองเดาดูนะว่าคุณครูบีจะทำอะไรนะเราต้องพิมพ์ภาพโดยการจุดลงไปให้เห็นเป็นวงอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะแล้วใช้สำลีพันก้านวาดเอาเลยได้ไหมไม่ได้นะคะลูกจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันก่อนค่ะว่าจะใช่แบบที่เด็กๆคาดเดาเอาไว้หรือเปล่าค่ะตัวอะไรคะปูนั่นเองค่ะอ้าวเด็กๆค่ะตอนนี้คุณครูบีพิมพ์ภาพอะไรคะ
1: ป
0: ูเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะพิมพ์ภาพจากสำลีพันก้านะคะตามจินตนาการของเด็กๆออกแบบภาพได้เลยว่าเด็กๆอยากจะสร้างสรรค์เป็นแบบไหนค่ะตอนนี้เด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากแล้วบอกข้อตกลงมาก่อนทำอะไรคะ
1: ทำก
0: ิ
1: จกรรม
0: เก่งมากเลยค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเราสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะจะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูวีจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมหนังสือ

0: และถ้าเด็กๆได้ยินเสียงของครูบีร้องเพลงเก็บของเราจะต้องทำยังไงนะเก็บอะไรคะเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆนะคะอยากจะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเราก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรนะคะ
1: พ
0: ิมพ์ภาพด้วยสำลีพันก้านเชิญไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนค่ะกลุ่มที่2วาดภาพด้วยสีเทียนปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่3วันนี้ปั้นดินน้ำมันนะคะคุณครูมีแป้งโดแล้วก็อุปกรณ์ให้เด็กๆได้เล่นเพิ่มเติมด้วยค่ะไปหยิบแผ่นลองปั้นได้เลยค่ะ